0: นะคะ
1: น้องสมบัติเคยเห็นตัวเขาไหมครับ
0: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วดิฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
1: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับในเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นคุณจุพศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
0: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะคนนี้ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดาม ีคุณสานิชบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณชวรี
1: ฝนตกพรำ
0: ถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมไพรบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดหนึ่งดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasha นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยัง

0: ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
1: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าเศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ7-Eleven นะครับ7-Elevenตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับ2องค์กรนี้สัตว์กันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
0: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือเปล่าขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
1: Air Max
0: Air Max
1: นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven นะเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอรัสเท็กซัสว่าNike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Dayในวันนั้นเนี่ย ทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสเลิร์ปปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
0: wow.
1: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95 นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้คร
0: ับ
1: ก็ติดตามกันต่อครับ
0: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที
1: ่
0: มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศแต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการ

0: การการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองออกเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชน

0: น้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัชฌานรัชชินรัชมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะมีต้องการที่จะปกครองตัวเองมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
1: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
2: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานวันนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแต่มันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตรค์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะฮะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
2: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด

0: เรียนเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบั่นคงที่ได้ด้วย
0: ความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายฮะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะ แล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
2: แต่ต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
2: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อยากให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้วิบไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สวแก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวัง ศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พ.ร.ก.สว.ผ่านพ.ร.บ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพ.ร.บ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสำริดลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสำริดสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58ล้าน
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อ สาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการอย่างในระยะยาวครับส่วนทางด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสท.รายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชือดเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโด

0: มิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดและก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายโอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินสอสอพักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮียนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5ล้าน3แสนคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวง

ภัยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการ

0: สำหรับข่าวการะดูมารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ประชุมยังได้ข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
1: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาไคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้ง2คนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
1: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพนุมาตรบุญลักษ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดันอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊ง call center และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่ะเทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสิน

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
1: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
6: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7: ์เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz
8: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
10: เปิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายงานตัวกันเช่นเคยช่วงเช้าค่ะเช้าชวนคุยนะคะสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ8นาฬิกากับอีก12นาทีแล้วนะคะวันนี้เจอกันค่ะเช้าของวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารต่างๆกับดิจแจงโรจนากันเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีหลายประเด็นข่าวนะคะให้ได้ติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะที่กรมป่าไม้ก็นำคำสั่งเนี่ยนะคะไปติดนะที่หาดฟรีดอมค่ะก็ขีดเส้นตายเดดไลน์นะคะหรือสิ่งปลูกสร้าง22รายการนะคะบริเวณตรงทางลงตรงหาดฟรีดอมนะคะภายในวันที่5สิงหาคมนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวข่าวนี้ก็จะมีสกู๊ปข่าวนะคะจากน้องทิพย์เพลินพิจูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยนะคะทีมข่าวของศูนย์ข่าวภาคใต้เนี่ยก็ไปติดตามนะคะเรื่องนี้กันก็ยังคงต้องตามกันทั้ง3หาดนะคะหาดบางเทาเอ่ยหาดนุ้ยนี่ก็ต้องจับตาวันที่9วันที่10เนี่ยละค่ะคำสั่งรื้อนะคะก็จะมีผลหรือไม่อย่างไรนะในวันที่9วันที่10ก็ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็หาดฟรีดอมก็จะมีความคืบหน้ากันไปตามขั้นตอนเป็นระยะระยะนะคะซึ่งทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยส่วนกลางภาคใต้ของเราแล้วก็สมทภูเก็ตนะก็จะเกาะติดตามประเด็นข่าวกันด้วยนะคะส่วนข่าวอื่นๆค่ะวันนี้คุณผู้ฟังมีเรื่องของข่าวดีนะคะของสายการบินเอมิเรตส์นะคะก็มีการเพิ่มเที่ยวบินภูเก็ตนะเป็น3เที่ยวบินต่อวันรวมแล้วเนี่ย21เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะนำ Airbus A350 รุ่นใหม่ล่าสุดของสายการบินเอมิเรตส์นะคะมาบริการครั้งแรกด้วยนะคะดูไบภูเก็ตค่ะใครที่จะไปนะคะเพิ่มเที่ยวบินมาแล้วก็ค่อนข้างถี่เลยทีเดียวนะคะมีข่าวเรื่องของหนุ่มโหดค่ะนี่ก็ตามมาตั้งแต่ระนองเหมือนกันคือเขาจี้นะหญิงคนหนึ่งมานะคะนะจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็บังคับลงใต้ขับรถอะไรกันมาผ่านมาทางระนองนะคะปรากฏว่าช่วงที่หนุ่มคนนี้เขาสลับให้แฟนขับรถนี่นะคะไปแวะที่ปั๊มก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็หลุดรอดมาได้นะคะส่วนหนุ่มโหดก็โดยสารรถนะมาที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไปไม่รอดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของภูเก็ตก็จับเอาไว้ได้นะคะมีเรื่องของยาบ้ารถใหญ่ค่ะนะคะที่จังหวัดกระบี่นะข่าวนี้รวบเอ็มท่าชนะนะคะ140,000กว่าเม็ดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางกระบี่เองเนี่ยเขาก็มีการแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญเช่นกันนะคะในห่วงปฏิบัติการ90วันเนี่ยก็โหของกลางยาบ้าเนี่ยยึดไปแล้วเกือบ700,000เม็ดนะคุณผู้ฟังมีไอซ์นะคะมีอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายนะคะที่พังงาเองนะรัฐทันก็จะมีตำรวจปคม.นะเขาก็ไปรวบเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนลูกสาววัย15ปีเท่านั้นคุณผู้ฟังมาค้ากามนะคะอันนี้เรื่องของค้ามนุษย์ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดนะคะเป็นประเด็นข่าวที่จะนำมาพูดคุยกันนะสำหรับเช้าชวนคุยวันนี้ทั้งสองเบรกกันเหมือนเดิมนะคะเจอกันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกวันศุกร์ก็จะมีคอลัมน์โลกเล่าเรื่องนะคะกับน้องจีเพลินพีชูเสนะคาดว่าศุกร์นี้น่าจะได้มานั่งคุยกันนะก็ติดตามกันได้นะคะก่อนจะเบรกการอาแจ้งจากแขวงทางหลวงภูเก็ตกันหน่อยนะคะจะมีการปิดการจราจรอุโมงค์ทางลอดที่บางคูนะคะอุโมงค์3กองตรงโลตัสนะคะอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรอุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังสั่งการระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะเนี่ยแหละนะคะยังไม่เสร็จนะคะคุณผู้ฟังมีกับปรุงไฟปรับปรุงแสงสว่างในอุโมงค์ไฟจราจรนะคะคือเขาทำหลายอย่างนะคะไม่ได้เปลี่ยนแบบปรับปรุงไฟอย่างเดียวก็เหลือเนี่ยอุโมงค์ที่ยังไม่เสร็จตอนนี้ที่เสร็จไปแล้วก็น่าจะมีตรงสนามบินนะคะก็จะปิดปรับปรุงเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาจะทำงานก็คือ2ทุ่มครึ่งถึง6โมงเช้านะคะเพราะฉะนั้นช่วง2ทุ่มครึ่ง6โมงเช้าปิดอุโมงค์ดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงก็คาดว่า
จะแล้วเสร็จเนี่ยก็คือเนี่ยภายในเดือนนี้แหละนะคะกรกฎาคมนะทั้ง 5-6 อุโมงค์ก็คิดว่าน่าจะทำให้อย่างน้อยหนึ่งแสงสว่างดีขึ้นนะคะมีระบบกล้องที่เป็นอัจฉริยะนะคะตรวจจับอะไรต่างๆได้นะคะในคราวเดียวกันป้ายเป้ยอัจฉริยะต่างๆนะคะก็จะเป็นระบบทั้งหมดเลยของ 5-6 อุโมงค์นะคะที่ดำเนินการอยู่นะคะฝากแจ้งกันด้วยนะ8:18 น.เดี๋ยวพักกันสักนิดดีกว่านะคะฟังเงินเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าวต่างๆเช้าชวนคุยสำหรับวันนี้อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ค่ะ

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก22นาทีนะคะชาวชวนคุยช่วงที่2นะคะขออภัยสายเมื่อสักครู่ด้วยนะคะฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยนะคะวันนี้มีเยอะนะคะดูที่คืบหน้าเรื่องของการทวงคืนชายหาดนะคะของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยก็เป็นภูเก็ตโมเดลอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะล่าสุดค่ะคืบหน้าของหาดฟรีดอมนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปติดประกาศคำสั่งของกรมป่าไม้ตามมาตรา25บริเวณหาดฟรีดอมนะคะเพื่อแจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ค่ะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ย22รายการนะคะภายในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะก็นำโดยนะคะทางด้านนายอำเภอเมืองนะคะภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะหลายๆภาคส่วนเลยนะคะลงไปในพื้นที่นะคะซึ่งก็มีสกู๊ปข่าวนะคะจากน้องจิ๊บเพลินพิชูเสนนะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ก็เดี๋ยวไปติดตามนะคะรายละเอียดนะเมื่อวานนี้จากสกู๊ปข่าวกันเลยค่ะ

0: ากสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวสู่มหากาพย์การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่ยาวนานกว่า1ทศวรรษล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองภูเก็ตเดินหน้าปิดหมายคำสั่งทางปกครองตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507ขีดเส้นตายยึดคืนพื้นดินทำเลทองหาดฟรีดอมโดยให้เสียเล็กหรือนายปริญธรผู้อ้างสิทธิ์ออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนื้อที่9ไร่1งาน20ตารางวาหลังกรมป่าไม้มีหลักฐานมัดแน่นค่ะว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานักเกิดโดยไม่เคยมีเอกสารสิทธิ์ใดๆรองรับมาก่อนค่ะ
1: จุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศรวมไปถึงศาลาชมวิวที่สามารถจะมองเห็นวิวทะเลภูเก็ตได้อย่างสวยงามมากค่ะและจุดนี้รวมไปถึงอีก22รายการนั้นจะต้องถูกรื้อถอนออกจากบริเวณหาดฟรีดอมแห่งนี้ให้แล้วเสร็จตามคำสั่งของกรมป่าไม้ภายในวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะ
0: จากการตรวจสอบวันนี้ทีมข่าวพบว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพปิดเงียบไร้เงาเสียเล็กหรือนายปริญธรผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองหรือแม้แต่ตัวแทนมารับทราบคำสั่งแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะกรมป่าไม้ยืนยันว่าทางกฎหมายถือว่าคำสั่งมีผลบังคับใช้ทันทีเพราะก่อนออกคำสั่งรื้อถอนกรมป่าไม้ได้เปิดโอกาสให้ชี้แจงแล้วแต่พยานหลักฐานร่องรอยการทำประโยชน์ฝังไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามฝ่ายผู้อ้างครอบครองก็ยังคงมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: เขาก็ได้มีการเปิดสิทธิ์นะครับให้ทางผู้ครอบครองที่ดินเนี่ยเขาได้ชี้แจงโต้แย้งแล้วก็แสดงพยานหลักฐานนะครับตามมาตรา30พรบ.วิปกครองนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาก็ได้แสดงมาภายตามไปภายใต้กรอบเวลาที่โกไม้นะครับกำหนดให้แล้วนะครับทีนี้โกไม้เนี่ยได้พิจารณาในส่วนนั้นแล้วนะครับซึ่งพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่อาจรับฟังได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการติดคำสั่งให้รื้อถอนในวันนี้ครับ
3: คือเขาอะสามารถที่จะอุทธรณ์อะไรได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: เปิดช่องให้อย
3: ู่ใช่ครับคือเขาอาจจะตามกฎหมายขั้นตอนกฎหมายเป็นไงเขาสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับทางเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับ
0: ปัจจุบันเสียเล็กถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกหาดฟรีดอมได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีส่วนปมขัดแย้งสำคัญที่สังคมกังขาคือข้ออ้างเรื่องเอกสารสิทธิ์สค.1ที่ฝั่งเสียคนดังใช้ต่อสู้คดีทำกลางกระแสข่าวลือหนักว่าเป็นสค.บินข้ามมาจากพื้นที่อื่นนั้นเรื่องนี้กรมป่าไม้ตอกย้ำชัดเจนค่ะว่าจะบินหรือไม่บินไม่ใช่ประเด็นหลักหากไม่บินก็อาจเจอข้อหาแจ้งเท็จและเอกสารสิทธิ์ออกไม่ชอบเนื่องจากหลักฐานยืนยันชัดค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดที่ไม่เคยมีเอกสารสิทธิ์ใดๆมาก่อนโดยขณะนี้กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเอาผิดค่ะ
1: ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาอ้างการใช้สค.1ก่อนหน้านี
2: ้ใช่ครับ
1: แนวโน้มเห็นบอกก่อนหน้านี้สค.บินมา
2: ในส่วนของสค.บินหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยในส่วนของคำสั่งตามมาตรา25เนี่ยเราได้อธิบายหลักการไว้ชัดเจนนะครับว่าจะบินหรือไม่บินเนี่ยตรงนั้นนะไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญนะครับซึ่งถ้าไม่บินนะครับเอกสารในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นการแจ้งเท็จหรือออกโดยไม่ชอบ
1: อันนี้ก็จะโดนอีก
2: นั่นก็เป็นในกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับ
0: เดือนสิงหาคมนี้จะเป็นหมุดหมายครั้งสำคัญว่าหาดฟรีดอมภูเก็ตมูลค่าหลายพันล้านบาทแห่งนี้จะถูกทวงคืนกลับมาเป็นสมบัติของชาติให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จริงหรือจะเป็นเพียงแค่หนังม้วนเดิมที่วนลูปแบบไม่รู้จบต้องติดตามกันต่อไปค่ะเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: ค่ะก็เป็นสกู๊ปข่าวนะคะที่หาดฟรีดอมค่ะเมื่อวานนี้โดยน้องจิ๊บเพลินพิชชูเสนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะซึ่งออกอากาศทางข่าวค่ำไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำช่อง9 Mcot HD หมายเลข30เราก็มารีรันนะคะทางวิทยุสมทให้ได้ฟังกันนะคะก็ต้องตามกันต่อเช่นกันเพราะว่าขีดเส้นใต้มาแล้วนะคะจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าทั้ง3หาดเลยนะคะมันจะเป็นหาดฟรีดอมใช่มั้ยคะเมื่อวานนี้แล้วก็หาดบางเทาเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหาดหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะมีหลายประเด็นหลายมิติแล้วก็หลายภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนกันอยู่พอสมควรค่ะเราก็จับตาหาดนุ้ยเช่นกันนะคะซึ่งกรมป่าไม้เขาก็นำคำสั่งนะคะที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปติดประกาศเอาไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยรื้อถอนเองให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่9กรก กฎาคมนะซึ่งขีดเส้นมาก็คือวันที่9ที่จะถึงนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะเพราะว่าหากพ้นกำหนดนะคือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนเองนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะรื้อถอนเองนะคะแล้วก็ผู้ที่บุกรุกครอบครองเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะก็คิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้าในขั้นตอนของการดำเนินการทั้ง3หาดของจังหวัดภูเก็ตนะคะหาดฟรีดอมหาดนุ้ยแล้วก็หาดบางเถานะคะก็ติดตามกันได้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสมทภูเก็ตนะคะทางสำนักข่าวไทยนะเพจสำนักข่าวไทยช่อง9 Mcot HD นะคะก็ติดตามเรื่องนี้กันเหมือนกันนะคะ 8:29 นค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณน้องต้นน้ำด้วยเข้ามาทักทายเนี่ยโพสต์หน้าเพจของสมทภูเก็ตนะคะน้องต้นน้ำบอกว่าพี่แจงนะคะแม่แจงเรียกแม่แจงวันนี้วันที่7เดือน7นะลืมไปเลยนะ77ใช่ไหมคะนี่77หลายคนอาจจะต้องแบบเสียตังค์หรือเปล่าสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นแบบเหมือนกับแบบกิมมิกใช่ไหมคะ77นะลดราคากันไปยังไงก็ระมัดระวังกันกันละกันนะคะไปพักแป๊บหนึ่งนะคะเบรกกันหน่อยแล้วก็ช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันในช่วงเช้าชวนคุยนะคะกับอสมทภูเก็ตค่ะ
5: คุณกำลังฟัง Mcot Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
6: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2ของเช้าชวนคุยนะคะคุณผู้ฟัง8นาฬิกากับอีก37นาทีค่ะติดตามข่าวในเบรกที่2กันนะก็เบรกฟังเสียงดีๆกับงานเพลงเพราะๆช่วงเช้าไปด้วยนะคะเสียงของหัวใจน้องแอนทิติมานั่นเองนะคะมาดูข่าวดีๆกันก่อนนะคะสายการบินเอมิเรตส์ค่ะคุณผู้ฟังเดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการเปิดให้บริการเที่ยวบินนะคะคือเพิ่มเที่ยวบินภูเก็ตนะคะเป็น3เที่ยวต่อวันค่ะแล้วก็จากนครดูไบนะคะมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมกับนำเครื่องบิน Airbus A350-900 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าประจำการแล้วก็ให้บริการครั้งแรกนะคะก็ถือเป็นครั้งแรกของผู้โดยสารเส้นทางภูเก็ตดูไบที่จะได้สัมผัสกับห้องโดยสารแบบพรีเมียมอีโคโนมี่นะคะเป็นระดับรางวัลของสายการบินเขาเลยนะก็มีช่างภาพนะที่ชอบถ่ายเครื่องบินไว้เก็บภาพมารู้สึกสักวัน2วันนะคะที่เข้ามากับเครื่องรุ่นใหม่นี้ราคาโอ้โหใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินในครั้งนี้ค่ะก็จะทำให้สายการบินของเอมิเรตส์เนี่ยจะให้บริการระหว่างเมืองดูไบแล้วก็มาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย3เที่ยวบินต่อวันก็คือ21เที่ยวบินต่อสัปดาห์เลยค่ะเพื่อเป็นการรองรับความต้องการที่เดินทางเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะจากโซนยุโรปนะคะตะวันออกกลางแล้วก็กลุ่มของประเทศอาหรับด้วยนะคะเพราะยุโรปก็จะไปเปลี่ยนเครื่องนะคะที่ดูไบใช่ไหมคะแล้วก็จะมาในฝั่งของเอเชียค่ะเพราะฉะนั้นก็ขยายขึ้นเพื่อจะรองรับนะกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพอยู่เหมือนกันนะคะพร้อมกับเพิ่มอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อสู่เมืองสำคัญทั่วโลกค่ะผ่านศูนย์กลางการบินที่นครดูไบก็เชื่อมกับลอนดอนปารีสอัมสเตอร์ดัมแฟรงก์เฟิร์ตมาดริดนะคะมิวนิกซูริกแล้วก็อีกหลายจุดหมายปลายทางเลยทีเดียวนะคะเที่ยวบินใหม่ EK390 เนี่ยจะออกเดินทางจากดูไบก็คือประมาณ4:40แล้วก็จะมาถึงภูเก็ตก็คือช่วงเช้า8:10โดยประมาณนะคะส่วนเที่ยวบิน EK391 ก็จะออกจากภูเก็ตประมาณสัก10:00เดินทางถึงนครดูไบช่วง15:00นะคะก็ถือว่าช่วยเพิ่มทางเลือกด้านตารางบินแล้วก็การต่อเครื่องให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนเครื่องบิน Airbus A350-900 ของ Emirates นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการพูดถึงกันเยอะเลยคุณผู้ฟังมีห้องโดยสารแบบ3ชั้นนะ Business Class นะคะ32ที่นั่ง Premium Economy ค่ะ28ที่นั่งแล้วก็ Economy Class นะคะ238ที่นั่งนะเครื่องใหญ่มากนะคะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกโอ้โหระบบต่างๆมากมายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะทันชาร์จม่านหน้าต่างไฟฟ้าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะในขณะที่ผู้โดยสารชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่ยังได้รับสิทธิ์โหลดสัมภาระนะได้35กิโลกรัมนะสัมภาระถือขึ้นเครื่องอีก10กิโลกรัมนะคะนี่คือความพรีเมียมนะคะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาบริการแบบครั้งแรกแล้วก็มาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคือนอกจากเพิ่มเที่ยวบินภูเก็ตแล้วค่ะคุณผู้ฟังเอมิเรตส์เขาก็จะเดินหน้าขยายบริการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะเช่นอาจจะมีการเปิดห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ที่สุวรรณภูมินะคะต่างๆค่ะนี่ถือว่าเขาก็มุ่งมั่นนะในการที่จะก็เรียกเป็นศูนย์กลางนะของทางด้านโน้นแล้วก็เชื่อมมาที่ประเทศไทยเราซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นศูนย์กลางเหมือนกันนะในการเดินทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคุณผู้ฟังก็คิดว่าการเพิ่มไฟล์บินของเอมิเรตส์เนี่ยน่าจะส่งผลดีนะกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยด้วยในการที่จะเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกมากขึ้นของนักท่องเที่ยวนะคะจากโอ้หลายๆโซนเลยทางโซนตะวันออกกลางแบบโซนยุโรปนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแจ้งกันด้วยนะคะมาลุยต่อข่าวอื่นๆกันค่ะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก็เป็นประเด็นที่มีหนุ่มคนหนึ่งก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวเขาใช้ปืนเนี่ยจี้อดีตแฟนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็บังคับพาหนีลงมาทางใต้ มีการซ้อมด้วยนะมีการเผาเอกสารอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าท้ายสุดก็มาจนมุมที่ภูเก็ตคือไม่รอดนะคะตำรวจสืบสวนภูเก็ตเขาจับกลุ่มชื่อว่านายณัฐพงศ์นะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสภ.เมืองระนองค่ะหลังจากถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธปืนแล้วก็มีดเนี่ยบังคับจี้อดีตแฟนสาววัย34ปีจังหวัดกาญจนบุรีและชิงเงินสดไป 5,000 บาทด้วยรวมถึงกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะคะก่อนที่จะบังคับให้ขับรถเนี่ยเดินทางลงมาภาคใต้แล้วก็สั่งให้เผาเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันการหลบหนีต่างๆนะคะพอมาถึงที่จังหวัดระนองเนี่ยค่ะผู้เสียหายก็อาศัยจังหวะที่ผู้ต้องหาเนี่ยเผลอนะคะก็คือตอนนั้นเหมือนกับว่าคือคนขับเนี่ยหนุ่มคนนี้ก็เหนื่อยแล้วก็สลับนะให้แฟนแบบขับต่อนี่นะคะปรากฏว่าช่วงจังหวะนี้แหละค่ะที่ผู้เสียหายเขาก็เข้าไปในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าหนุ่มคนนี้เขาก็หลบหนีนะขึ้นรถโดยสารนะจากระนองมุ่งหน้ามาที่ภูเก็ตนะคะเจ้าหน้าที่ของระนองก็ประสานมาที่ตำรวจสืบสวนภูเก็ตเพื่อที่จะติดตามตัวซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะนำโดยพันตำรวจตรีโสพนัทนายาวนะคะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือไปจับกลุ่มได้สำเร็จหลังจากที่พบเบาะแสว่าไปหลบซ่อนตัวนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะคือช่วงที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาเขาก็มีพฤติการก็ขัดขืนเหมือนกันนะคะก็ท้ายที่สุดก็ไม่รอดนะคะคุณผู้ฟังก็จะนำส่งพนักงานสอบสวนนะคะที่สภ.เมืองระนองนะพื้นที่ที่เป็นเจ้าของคดีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอันนี้ก็จับเอาไว้ได้นะก็คือลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบอุกอาจอยู่พอสมควรนะคะไปต่อกันค่ะที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังกระบี่เองนี่นะคะเขามีการไปรวบน่ะชื่อว่าเอ็มท่าชนะนะคะพร้อมกับยาบ้าล็อตใหญ่เลย 140,000 กว่าเม็ดค่ะนายปรีชาสะอิ้งทองนายอำเภอเมืองกระบี่นะคะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่นะคะสนที่กำลังกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนที่426นะเปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดค่ะไปจับนะนายเอ็มอายุ37ปีนะคะพื้นเพก็อยู่ที่ตำบลท่าชนะนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ เรียกกันว่าเอ็มท่าชนะนี่นะคะคือไปจับได้เนี่ยภายในคือริมถนนนะภายในหมู่บ้านซอยนาเตยที่ปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่แล้วก็ยึดยาบ้ามาได้ 140,000 เม็ดค่ะแล้วก็รถยนต์ของกลางอีก1คันนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าจับกลุ่มเอาไว้ได้เนี่ยนะคะคือก็จากการสอบสวนนี่มีการแบบคือขนยาบ้ามานะคะรอส่งให้ลูกค้าในตัวเมืองของกระบี่โดยนำยามาจากพื้นที่ภาคเหนือค่าจ้างขนเนี่ยประมาณแสนบาทคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับนะคดีเกี่ยวกับพวกทรัพย์อะไรต่างๆก็มีเครือข่ายนะคะเคยจำคุกด้วยเรือนจำเขาบินต่างๆนะคะแต่ท้ายสุดก็ไม่รอดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองนะทางจังหวัดกระบี่โดยนายอังกูลศิลาเทวกูลนะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เองเนี่ยเขาก็แถลงด้วยนะคะเป็นผลคือการระดมกวาดล้างในห้วง2เดือนที่ผ่านมานะคะการทลายเครือข่ายของยาเสพติดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็สนที่กำลังกับหลายภาคส่วนนะยึดยาบ้าไปได้ทั้งหมดในห้วง2เดือนเนี่ย 675,778 เม็ดไอซ์นะคะอีกประมาณ27กรัมมีอาวุธปืน41กระบอกรถยนต์ของกลางในคดีจำนวน15คันรถจักรยานยนต์11คันรวมของกลาง137รายการอันนี้คือพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะ8นาฬิกา46นาทีเดี๋ยวพักสั้นๆกันแป๊บหนึ่งค่ะ
0: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาน
2: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะ ทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8:47 นะคะคุณผู้ฟังอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะไปที่จังหวัดพังงากันหน่อยนะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะหรือว่าบก.ปคม.ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะเขาไปรวบเจ้าของร้านคาราโอเกะค่ะคุณผู้ฟังอายุได้ประมาณสัก35 ปีนะเป็นร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบว่ามีการลอบค้ากามเด็กสาวค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการช่วยเหลือเป็นเด็กหญิงชาวจังหวัดเชียงใหม่อายุเนี่ย15 ปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็รับว่าคือเป็นเพื่อนกับลูกสาวเจ้าของร้านวัย16แล้วก็ถูกล่อลวงมาค้ากามนะคะราคา 1,500 ถึง 2,500 บาทเจ้าหน้าที่เขาก็ขอไปค่ะคือเจ้าของร้านเนี่ยนะคะก็จะมีการหักหัวคิวอ่ะ300ถึง500บาทเราก็บอกว่ารับงานมาแล้วใน9ครั้งนะคะจึงขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นก็พบพนักงานอีก4คน1ในนั้นก็คือเป็นลูกสาวเจ้าของร้านด้วยนะวัย16นะคะคุณผู้ฟังคือร้านดังกล่าวนะก็เปิดให้บริการมากว่า5ปีละนะคะก็มีการคุมตัวเจ้าของร้านดำเนินคดีนะอันนี้ก็ค้ามนุษย์แน่นอนนะคะแล้วก็อีกหลายข้อหาเจ้าตัวก็ให้การสารภาพนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยก็ยังคงจะต้องระมัดระวังตอนนี้ก็มาหลายๆรูปแบบเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเนี่ยพวกแก๊ง call center หรือว่าอะไรต่างๆคือกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแบบรูปแบบมากขึ้นเป็นออนไลน์มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การแบบแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศอันนี้ก็จะเป็นคดีในลำดับต้นๆเหมือนกันนะทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะไปดูสุดท้ายกันนะคะสำหรับวันนี้มีแจ้งข่าวนะคะคณะพระธุดงค์ค่ะคุณผู้ฟังจำนวน150รูปนะคะจะเดินทางในกิจกรรมจารึกธุดงค์ธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เนี่ยร่วมทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายภัตตาหารตลอดเส้นทางก็คณะของพระธุดงค์ก็จะเดินทางเข้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะจะมีการจารึกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของวันที่8จนถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยในวันที่8กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังช่วง7โมงคณะพระธุดงค์จะออกจากวัดท่านุ่นจังหวัดพังงาเดินข้ามสะพานสารสินเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตนะคะก่อนที่จะมุ่งหน้าฉันภัตตาหารที่วัดท่าชัดชัยแล้วก็ปักกลดที่ชมรมผู้สูงอายุวัดไม้ขาววันที่9กรกฎาคมจะออกจากวัดไม้ขาวนะคะเดินเลียบชายหาดผ่านจุดชมเครื่องบินขึ้นลงไปฉันภัตตาหารที่สวนสิรินาถส่วนช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปปักกลดที่วัดพระนางสร้างพร้อมกับสวดมนต์เย็นเวลา 18:00 นค่ะวันที่10กรกฎาคมนะคะช่วงเช้า6โมงค่ะจะออกจากวัดพระนางสร้างนะคะไปฉันภัตตาหารที่วัดท่าเรือค่ะซึ่งประชาชนสามารถร่วมตักบาตรบริเวณทางเข้าวัดได้จากนั้นจะเดินทางต่อไปปักกลดที่วัดเกตโฮและสวดมนต์เย็นช่วง 18:00 นวันที่11กรกฎาคม6โมงเช้าจะออกจากวัดเกตโฮไปฉันภัตตาหารที่วัดหลวงปู่สุภาร่วมตักบาตรได้บริเวณทางเข้าวัดและช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปปักกลดที่วัดพระใหญ่เขาหน้าเกิดพร้อมกับสวดมนต์เย็นเวลา18:00 นค่ะและวันที่ 12กรกฎาคมช่วง8นาฬิกาสามารถร่วมพิธีตักบาตรพระณลานวัดพระใหญ่ก่อนที่คณะพระธุดงค์จะเดินทางต่อโดยนั่งเรือข้ามฟากไปที่สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดารตำบลราไวนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะคะทุกท่านค่ะสามารถที่จะร่วมตักบาตรนะคะแล้วก็รับคณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทางได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นคณะพระธุดงค์จำนวน150รูปนะคะเดินทางในกิจกรรมจาริกธุดงค์ธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรตินะคะในจาริกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตห้วงของวันที่8จนถึง12กรกฎาคม2569ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของแบบถนนหนทางต่างๆนะคะ8นาฬิกากับอีก52นาทีนะคะช่วงสุดท้ายนะคะไปแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวนะคะต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารต่างๆกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงหน้านะคะชั่วโมงหน้าก็กลับมาเจอกันต่อนะคะอีก1ชั่วโมงกับดิฉันแจงโรจนาค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพักเรื่องของข่าวสารกันนะหลายคนก็ตามกันมาตั้งแต่ช่วง 7:00 นเช้าเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันนะคะสำหรับชั่วโมงหน้าค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
0: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมท

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่าใดก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
10: ตุ๊กแก
11: ่เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
12: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะจริงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
11: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
13: ์พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: คุณกำลังฟัง Mcot Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
15: ลูกทุ่ง Mcot Style by DJ แจงโรจน์

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟัง9นาฬิกากับอีก13นาทีแล้วนะคะเสียงร้องของพี่ฝนธนสุนทรหัวใจฝากถามนะคะเปิดเป็นงานเพลงแรกนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากฟังข่าวมาฟังเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันนะคะ2เบรกเหมือนเดิมลูกทุ่ง M Cost Style แล้วก็เพลงรักจากเพชรสัตว์นะกับดีเจแจงโรจนาวันนี้วันอังคารละนะคะ7เดือน7ค่ะสำหรับวันนี้นะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นวันดีนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าเสียตังค์อีกแล้วนะก็จะมีก็เรียกว่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะช็อปเชิปนี่7 เดือน7จริงๆมีทุกเดือนนะ66 77 88นะคะคุณผู้ฟังดูแลตังค์ในกระเป๋ากันด้วยกันละกันนะคะวันนี้ประจำการกันเหมือนเดิมเลยนะห้องส่งของสมทภูเก็ตนะคะเมื่อวานขออภัย1วันนะคะมีภารกิจในช่วงนี้นะคะก็เลยจะต้องส่งเพลงเพราะๆนะกับส่งเสียงฝากเอาไว้นะคะวันนี้ประจำการกันละนะคะอยากจะฟังเงินเพลงอะไร0762340098ได้เลยนะคะมีของเพลงของพี่ไม้พี่รมพรมาค่ะฮักแพงกันเดอร์นะคะจากคุณนวพลนาชีพิจิตรนะคะก็ขอบคุณด้วยค่ะส่วนน้ำเพอของเงินเพลงเธอคนเดียวเท่านั้นนะคะเพลงนี้ยังไม่เจอเลยนะไม่แน่ใจชื่อก็คล้ายๆกันหลายเพลงนะคะแล้วก็มันเป็นเวอร์ชันที่บางทีใน TikTok เป็นโคเวอร์ส่วนมากก็จะเป็นโคเวอร์ซึ่งบางทีโคเวอร์ก็พอนะคะหลายเวอร์ชันเหมือนกันแต่ว่าเราจะหาเปิดค่อนข้างยากนะคะยังไม่เจอเลยนะคะเผื่อมีเพลงสำรองก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะหรือมาบอกอะไรเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันส่วนงานเพลงอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ไหนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่ภูเก็ตก็ฝนไม่ตกมาสัก 2-3 วันละนะคะมีครึ้มๆบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าเช้านี้ก็มีแดดอยู่อ่ะทันที่เดินทางก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะส่วนอยากจะฟังเงินเพลงอะไรว่ามาได้เลยค่ะอยู่กันจนถึงช่วงของ10โมงนะคะ

งานเพลงปริญญาใจพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะคะต่อเนื่องมาจากพี่ไม้พี่ร่มพรนะคะเป็นงานเพลงที่ช่วยกันเลือกกันเข้ามาค่ะในช่วงของลูกทุ่งเอ็มคอร์สไตล์นะคะแฟนรายการจากอนุสาวรีย์นะคะวันนี้ของงานเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะเสียงร้องของพลอยพนารายด้วยนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะส่วนจากหน้าอำเภอก็มีน่าจะเป็นดอกฟ้าเมืองไทยนะคะเป็นโคเวอร์ของสุรพลก็เดี๋ยวจัดให้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับงานเพลงที่ช่วยกันเลือกมานะลูกทุ่งเอ็มคอสตายเดี๋ยวต่อเนื่องกันกับช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะคุณผู้ฟังมาดูกิจกรรมดีๆช่วงของฟุตบอลโลกกันหน่อยได้ดูกันบ้างหรือเปล่านะคะไม่ได้ดูเลยสำหรับรอบนี้ดูบ้างเพียงแบบไฮไลท์เท่านั้นนะคะแต่ว่าใครที่ดูเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่8ทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะจะหาแบบ4ทีมสุดท้ายแบบนะคะส่วนใครที่เชียร์ตลอดค่ะอยากให้ร่วมกิจกรรมของอสมทเลยนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะอสมทชวนเกาะติดกระแสลูกหนังโลกนะคะเชียร์ด้วยแล้วก็ลุ้นรางวัลกันไปด้วยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนล็อกอินแล้วก็เข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะสามารถซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดได้เลยนะคะเริ่มต้นแพ็กเกจเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับ10สิทธิ์นะคะแล้วก็เชียร์กันหรือใครจะเชียร์กันมาตลอดเชียร์ไปจนถึงแบบลุ้นแชมป์โลกกันนะคะก็อาจจะเป็นแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond ค่ะจะได้รับถึง300สิทธิ์เลยนะคะเมื่อได้รับสิทธิ์เรียบร้อยก็เชียร์ทีมโปรดกันได้เลยนะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมกันเชียร์เนี่ยล่ะค่ะจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะคะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน EV MPV ซุปเปอร์แวน1รางวัลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda 5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จากซูเปอร์ริชอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทเลยแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกก็มีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ cheer.mcot.net นะคะช่วงฟุตบอลโลกนะคะมีได้ดูไฮไลท์บ้างนะคุณผู้ฟังตอนนี้ทราบข่าวว่าทีมนะคะทีมแบบดังๆที่ตกรอบกันไปเยอรมันเนี่ยก็ไปแล้วนะคะบราซิลนะคะพึ่งแพ้ให้กับนอร์เวย์นี่ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดค่ะที่กลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีคือผ่านมาหลายทีมอิรักเซเนกัลฝรั่งเศสต่างๆนะคะแล้วก็รอบ16ทีมเนี่ยเจอกับบราซิลนะแชมป์โลก5สมัยปรากฏโอ้โหได้ดูไฮไลท์กันนิดหน่อยนะคุณผู้ฟังคือต้องยอมรับเลยว่านอร์เวย์นะคะมาดีมากเป็นม้ามืดจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นยุคทองของทีมชาตินอร์เวย์นะคะเอาชนะบราซิลไปได้ 2-1 คุณผู้ฟังก็เคลียร์บราซิลตกรอบไปนะคะก็ไปลุ้นกันต่อแมตช์หน้าอะนอร์เวย์ใครที่ชอบเชียร์แบบม้ามืดนะจะเจอกับอังกฤษในรอบ8ทีมนี่แหละก็ลุ้นกันนะคะว่าจะทะลุรอบ4ทีมไปได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็คือเยอรมันบราซิลโปรตุเกสนี่นะคะทีมโปรดของใครหลายๆคนก็ตกรอบนะคะไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เชียร์กันต่อเดี๋ยวจะเชียร์นอร์เวย์ด้วยเพราะว่าเห็นละนะคะโอ้โหลีลาการเล่นนะคะคือไม่ได้ดูตลอดนะดูแบบไฮไลท์นะคะก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีมากจริงๆนะในยุคนี้เขามีตัวเล่นแบบเขาเรียกอะไรสมดุลแบบโอ้เป็นแบบยุคทองเลยจริงๆนะคะของทีมชาตินอร์เวย์เชียร์กันได้นะคะไปพักเบรกกันส่งเพลงนี้ก่อนนะคะหนึ่งเดียวคือแม่นะคะจากแฟนรายการนะคะที่อนุสาวรีย์แล้วก็เบรกแป๊บนึงช่วงหน้าเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะกับเนื้อเพลงที่ขอกันเข้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเปิดให้ฟังกันต่อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ขอแล้วก็อยากจะฟังเนื้อเพลงนะคะ0762340098ได้เลยค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: MCOT Radio Network อสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะต่อเนื่องกันเลยสำหรับงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะ 9:34 นาทียาวกันไปจนถึง 10:00 นเลยนะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ก็เจอกันทุกวันเช่นกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยงานเพลงลูกทุ่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะหนึ่งเดียวคือเปิดไปแล้วนะคะหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะป้าล้อมค่ะจากบายพาสนะคะของงานเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมาด้วยแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบกันมานะคะขอบคุณป้าล้อมมากๆเลยนะคะจากท่าอยู่ค่ะของงานเพลงกอดหมอนนอนฝันนะคะของกาญจนาเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็จากพังงานะคะของงานเพลงนางเอกในใจของบิวนิวพงพิพัฒน์มานะคะฝากให้คนสวยคลองทอมนะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้กันเหมือนเดิมสำหรับงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะในช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศสัตว์เลยแป้งเย็นที่มีความหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะเรียกว่ากลิ่นเนี่ยหอมเกินห้ามใจจริงๆค่ะมีให้เลือกกันทั้ง3กลิ่น

0: นะเลือกใช้กันได้เลยสำหรับแป้งเย็นเภสัชค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงดอกฟ้าเมืองไทยนะคะก็น่าจะจำกันได้นะคะงานเพลงของครูสุรพลค่ะแต่ว่านำมาโคเวอร์เป็นสไตล์แบบฮิปฮอปนะในปัจจุบัน เรียกว่าเพลงแบบลูกทุ่งก็โคเวอร์กันแบบเยอะมากเลยนะคะหลากหลายแนวนะบางทีก็เพราะไปอีกแบบเหมือนกันนะคะอ่ะเป็นงานเพลงที่เลือกกันเข้ามานะคะก็เปิดให้ฟังกันไปเรียบร้อยค่ะแป้งเย็นเพศัตค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเลยนะคะสำหรับความหอมของแป้งเย็นเพศัตคือหอมเกินห้ามใจนะคะหอมยั่วใจไม่เหมือนใครความหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นนะคะแต่ความหอมคือไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะมีให้เลือกให้ลองกันถึง3กลิ่นเลยชอบกลิ่นไหนก็เลือก

ช้กันได้เลยสำหรับแป้งเย็นเภสัชถ้าเป็นสีชมพูมาดามเขาจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะส่วนสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเดินลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเป็นเขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่หน่อยแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนคุณผู้ฟังนะใช้แล้วเนี่ยคนใกล้ตัวติดเนิบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะแป้งเย็นเภสัชมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะหอมแบบเกินห้ามใจเพราะฉะนั้นอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นนะถ้าให้ลองกันชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเรือนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่นะเลือกใช้กันได้เลยนะคะชอบกลิ่นหอมๆแบบไหนงั้นเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งของเอกราชนะคะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สำหรับสบู่เภสัชนะคะคุณผู้ฟังก็หอมมากจริงๆนะคะกลิ่นหอมอาบเพลินไปเลยสำหรับใครที่ชอบดูแลตัวเองนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะรับรองอาบน้ำแบบเพลินๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าสบู่เภสัชเขาหอมมากจริงอันนี้ใครไม่เคยลองนะคะแนะนำรีบไปหามาลองเลยแล้วจะติดใจในความหอมนะคะหอมทั้งสองกลิ่นค่ะสีเขียวไรซ์มิลจะหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมสดชื่นออกเป็นกลิ่นฟรุตตี้นะคะส่วนใครที่อาบน้ำบ่อยอาบน้ำนานนะอาจจะกลัวว่าอาบบ่อยๆผิวแห้งหรือเปล่าถ้าใช้สบู่เภสัชอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วสบู่เภสัชยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องยกให้เภสัชเขาจริงๆนะคะเรื่องของกลิ่นหอมเนี่ยคือหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากนะคะอาแจงก็เคยใช้เหมือนกันหอมมากจริงๆเนื้อก็ดีด้วยหลายคนที่เคยใช้นะคะก็โทรมาบอกเหมือนกันว่าใช้ดีจริงๆแล้วหอมมากด้วยนะคะผิวดูใสขึ้นนะคะสำหรับสบู่ไวท์เทนนิ่งโซปมี2กลิ่นคุณผู้ฟังหอมกันคนละแบบนะคะสีเขียวไรมิลมีความนวลๆละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะใสๆเป็นแบบกลิ่นผลไม้นะคะชอบกลิ่นไหนเลือกใช้ได้เลยหรือจะลองกันทั้ง2กลิ่นก็แนะนำกันนะคะสำหรับสบู่เภสัชค่ะซื้อมาใช้กันได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะส่งต่องานเพลงกันเลยนะคะช่วงของเพลงรักจากเภสัชค่ะงานเพลงของกาญจนามาสิรินะคะสายนี้จากท้ายอยู่ค่ะ

0: เองที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงสลามจากใจนะคะป๋าเอกกระชัยกับน้อง MC ทรูนะคะร้องงานเพลงนี้เอาไว้นะคะก่อนหน้านี้กอดหมอนอนฝันนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกับนางเอกในใจของบิวนะคะจากพังงากันละกันนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังสำหรับแป้งเย็นเพศัตนะหอมโยใจหอมไม่เหมือนใครจริงๆนะคะความหอมคือเกินห้ามใจแล้วก็ทั้ง3กลิ่นหอมกันทั้ง3กลิ่นเลือกใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมร่าจะหอมแบบเรลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะเป็นแป้งเย็นที่มีความพิเศษจริงๆอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ใช้แป้งเย็นเพศัตได้เลยนะคะนอกจากแป้งเย็นสบู่เพศัตเขาก็หอมมากจริงๆคุณผู้ฟังมี2กลิ่นก็หอมกันทั้ง2กลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นหรือสบู่เพศัตหามาใช้กันได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะฝากกันด้วยนะแล้วก็เจอกันทุกวันนะคะ 9:35 น.จนถึง10 นาฬิกาจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะฝนลง

0: MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07623409888
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
5: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงสายๆของวันนะครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหมือนแบบจะซาไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังมีโปรยๆอยู่นะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้โอ้โหลงซะเยอะเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เวลามานั่งฟังเพลงด้วยกันนะฮะที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชัยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็คิดว่าจะมาทันนะครับมาไม่ทันซะงั้นนะครับก็ฝากเสียงเอาไว้นะครับวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับ2ชั่วโมงเต็มอยู่ด้วยกันที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะแล้วก็ยังมีเพลงพร้อยคุณได้ฟังนะครับช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้ที่0762340098รวมไปถึงท็อปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับวันนี้มีท็อปิกให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับก็โพสต์เอาไว้เรียบร้อยนะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะวันนี้ท็อปิกมีอยู่ว่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะส่งเมสเซจนะครับหรือว่าข้อความนะครับที่จะส่งถึงคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ฟังอยากจะส่งเมสเซจนะครับ อะไรถึงคนไทยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ส่งเมสเซจนะครับสักหนึ่งข้อความนี่แหละเป็นข้อความหนึ่งข้อความถึงคนไทยนะครับก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ฟังจะส่ง อะไรนะครับถึงคนไทยเพราะอะไรนะครับวันนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับในท็อปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับก็คนทั้งประเทศนะครับก็น่าจะได้รับเมสเซจคุณผู้ฟังนะครับอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าพอส่งออกไปปุ๊บเนี่ยมันถึงแบบคนทั่วประเทศเลยนะมันถึงคนทั้งประเทศเลยนะครับคุณผู้ฟังจะส่งถึงคนทั้งประเทศเนี่ยว่าอย่างไรเพราะอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับกับท็อปิกสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ในโรงเรียนนะครับต้องอาศัยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนะการเฝ้าระวังโดยบุคลากรแล้วก็การประสานงานร่วมกันนะครับโดยสามารถแบ่งแนวทางการปฏิบัติหลักออกเป็น3ส่วนสำคัญก็คือข้อแรกเนี่ยการสร้างความตระหนักรู้นะครับสอดแทรกความรู้เรื่องการรู้เท่าทันภัยออนไลน์การล่อลวงแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรพร้อมทั้งสอนวิธีปฏิบัติข้อเสนอที่ดีเกินจริงอย่างเช่นรายได้ที่สูงผิดปกติหรืองานต่างประเทศที่ไม่มีหลักแหล่งต่อมาก็คือระบบการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือครูและก็บุคลากรต้องสังเกตสัญญาณเตือนภัยอย่างเช่นการขัดเรียนบ่อยพฤติกรรมหวาดกลัวหรือมีทรัพย์สินเกินวัยโรงเรียนควรมีช่องทางรับแจ้งเหตุลับแล้วก็แผนเผชิญเหตุเพื่อส่งต่อหน่วยงานช่วยเหลืออย่างปลอดภัยอีกข้อหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงกับผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเพื่อที่จะสอดส่องดูแลความรวมถึงความรวมถึงการควบคุมการเข้าออกพื้นที่โรงเรียนนะครับเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุนั่นเองนะครับปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับผู้ฟังหากพบเห็นเบาะแสหรือว่าจะขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ที่0762127260762127260076นะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: ลดจริงลดแรงลดทั้งตลาดนาคามาร์เก็ตอเมซิ่งแกรนด์เซลช้อปให้คุ้มตั้งแต่4กรกฎาคมถึงตุลาคม69กับสินค้าลดสูงสุด 30-50% ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้ามือ1มือ2ของฝากรองเท้าเครื่องประดับและอีกมากมายสายกินอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านอาหารกว่า200ร้านราคาสบายกระเป๋าเที่ยวกินช้อปครบจบในที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดของภูเก็ตเปิดทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5

ด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับอ่ะหน้าร้อนเนี่ยจะมีแมลงมากมายเนาะแต่ว่าหน้าฝนแบบนี้นะครับแน่นอนยุงก็จะชุมเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของมุ้งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะครับในเบื้องต้นนะครับเวลาที่เรานอนนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดนะครับก็ยุงเนี่ยเราทราบกันดีมาพร้อมกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็จะมีโรคอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป้องกันเบื้องต้นนะครับเวลาที่คุณผู้ฟังนอนหลับเนี่ยกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะครับเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนก็สะดวกมากๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อมุ้งแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทวันนี้สนใจสั่งซื้อโทรเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ

พี่บอยนะครับนี่คือใครนะครับใครนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับผมมีคุณผู้ฟังเลือกเพลงโอ้หลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่นให้นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวเล่นให้นะครับอ่ะมาที่ท็อปปิกกันบ้างดีกว่านะครับท็อปปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับผมโพสต์ไว้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีโอกาสนะครับที่จะส่งข้อความสักหนึ่งข้อความเนาะถึงคนทั้งประเทศเลยเนี่ยคุณผู้ฟังจะส่งถึงคนทั้งประเทศว่าอย่างไรเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์เร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปไว้ชั่วโมงหน้าเนี่ยเกรงว่าจะไม่ค่อยทันเนาะแล้วไปเร่งสปีดนะครับหายใจไม่ทันถ้าเกิดไปเร่งสปีดชั่วโมงหน้านี่หายใจไม่ทันแล้วต้องใส่เกียร์บอกว่าเดินหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อความนะครับของคุณผู้ฟังนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับข้อความของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับน่าจะฟังอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ 100% อ่ะเราก็สมมุติแล้วกันว่าคนไทยทั้งประเทศฟังเราอยู่นะอยากจะส่งข้อความให้คนทั้งประเทศได้รู้เนี่ยอยากจะส่งข้อความอะไรมามีโอกาสแล้วส่งมาเลยนะครับผมคุณนพวรรณบอกว่าดีเจเท่มากสวัสดีค่ะดีเจชายเลยครับอยากส่งข้อความให้คนทั้งประเทศว่าทุกคนคะเรามาช่วยกันขับไล่อันนี้ออกอากาศได้ใช่ไหมอ่ะออกได้ใช่ไหมออกได้เนาะออกได้นอปอันนี้เป็นแมสเซจที่คุณผู้ฟังอยากจะสื่อสารให้ทั้งคนทั้งประเทศได้รู้นะครับอยากทุกคนคะเรามาช่วยกันขับไล่ต่างด้าวนักท่องเที่ยวกากออกประเทศกันค่ะด้วยการแชร์โพสต์หรือภาพกดดันอันนี้ผมเปลี่ยนคำดีกว่าหน่วยงานให้จัดการค่ะปล.เราอยากอยู่เมืองไทยที่มีคนไทย99%ค่ะผมเติมให้อีก 1% นะเป็น 100% โอ้เนาะใช่ครับคุณนพวรรณก็บอกว่าแบบนี้แหละช่วงนี้มีแบบว่าต่างด้าวนักท่องเที่ยวแบบว่าแย่ๆเยอะเนาะนะครับก็ยังอยู่กันได้นะเราก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็ได้แต่ตั้งคำถามในหัวเราว่าอยู่กันได้ยังไงเนี่ยอยู่กันได้ยังไงเนี่ยนิสัยแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เอาออกไปสักทีอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นการตั้งคำถามเนี่ยสำหรับคนไทยนะครับคนไทยทุกคนนะครับคุณมูฮัมหมัดนะครับคุณมูฮัมหมัดวันนี้มาแบบดุดันเหมือนเดิมนะครับคุณมูฮัมหมัดบอกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยอ่านได้เนาะอันนี้ผมเป็นตัวแทนของคุณมูฮัมหมัดนะผมเป็นตัวแทนผมคิดว่าผมก็จินตนาการว่าเนี่ยเวลาคุณมูฮัมหมัดอยากจะสื่อสารข้อความนี้ต้องมีฟีลลิ่งแบบไหนนะครับคุณมูฮัมหมัดน่าจะบอกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้คนโกงเน้นด้วยใช่ไหมคุณมูฮัมหมัดอันนี้ผมเอาฟีลลิ่งของคุณมูฮัมหมัดนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนอย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยื่นใช่ไหมคุณมูฮัมหมัดอันนี้ผมแสดงความรู้สึกแทนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคุณมูฮัมหมัดส่งพลังถึงผมแล้วแหละส่งพลังบอกว่าต้องสื่อสารแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับมาคุณโซนเดี๋ยวคุณโซนหายไปไหนแล้วข้อความผมเดี๋ยวนะนี่ไงใส่ฟิลลิ่งเกินไปเห็นไหมบอกอย่าส่งพลังให้ผมคุณมูฮัมหมัดเห็นไหมส่งพลังให้ผมนะอะไรมือผมไปปัดหน้าจอแล้วหายไปหมดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรียกกลับมาก่อนครับคุณผู้ฟังเอากลับมาเร็วๆจะอ่านเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งชีวิตโอเคมาโอเคมากันที่คุณโซนคุณโซนบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขยิ้มง่ายกับอะไรเล็กๆน้อยๆรอบตัวนะครับก็ต้องยิ้มไว้ก่อนใช่ไหมเป็น land of smile ใช่ไหม Thailand is land of smile ใช่ไหมเราก็ต้องยิ้มไว้ก่อนยิ้มมันทุกเรื่องเนี่ยยิ้มจนเขาจะครองบ้านของยิ้มจนต่างด้าวจะยึดบ้านเมืองใช่ไหมโอเคคุณน้ำนะครับบอกว่า
ฝากให้คนไทยทุกคนสู้ๆอย่าไปเครียดกับเรื่องสิ่งรอบตัวและข่าวที่ทำให้ปวดหัวค่ะพี่ชายคะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันกับครอบครัวให้เต็มที่นะคะโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดเนาะกับข่าวนะครับเราไปเครียดกับข่าวหรือว่าข่าวทำให้เราเครียดก็ไม่รู้เนาะข่าวแต่ละวันนี้โหนะครับทุกคนนะครับบางทีเราเมื่อเราเอาตัวเราเข้ามาอยู่ในโซเชียลหรือว่าโซเชียลมันมาอยู่ในตัวเราก็ไม่รู้เนาะเราบางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะหยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนขึ้นไปปุ๊บอ้าวมีข่าวนี้มันสะดุดตาแล้วก็แบบนิดนึงบางทีนิดนึงก็ตกใจนะอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดนิดนึงแล้วรู้สึกตกใจเลื่อนหนีเลยเพราะว่าด้วยความที่อ่านข่าวเยอะวันๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีบางข่าวมันทำให้เราท็อกซิกเนาะบางครั้งที่เรามีพลังล้นในแต่ละวันในวันนั้นเรามีพลังล้นเนี่ยผมก็จะเสพอยู่ข่าวที่มันค่อนข้างที่จะบอกว่าต้องไปเจาะลึกต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังงานเยอะนะก็จะวันไหนที่รู้สึกว่าวันนี้พลังงานเหลือล้นก็จะอ่ะเราก็ไปเจาะดูว่ามันเกิดอะไรยังไงอ่ะคนนี้เขาวิเคราะห์ยังไงอ่ะเพจนี้พูดยังไงอันนั้นก็จะแบบว่าลึกหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพลังน้อยๆเนี่ยไถหนีเลยนะครับไม่งั้นเราจะท็อกซิกมากๆนะครับอ่ะก็เนาะเหมือนที่คุณน้ำบอกนะครับอย่าไปเครียดกับสิ่งรอบตัวนะครับ กับสิ่งรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดแต่บางครั้งมันก็จะให้เราไม่เครียดก็ไม่ได้เนาะไอ้ที่แบบว่ามีขยะอะไรไหลทะลักเข้ามาแบบเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับไม่ได้นะผมก็เชื่อว่าใครเห็นก็รับไม่ได้นะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนาะพูดมากก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณออมมี่นะครับคุณออมมี่บอกว่าอยากส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนสู้ๆค่ะไม่ว่าจะกำลังสู้อยู่กับอะไรขอให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีสู้ๆค่ะนะครับผมก็อันนี้ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรนะครับเผชิญกับเรื่องของเศรษฐกิจก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเผชิญเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มันเพิ่มทวีคูณขึ้นทุกวันเนี่ยเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ด้วยดีใช่ไหมแต่ก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะผ่านเนาะเมื่อไหร่จะผ่านเนี่ยเมื่อไหร่จะผ่านไอ้ความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยเมื่อไหร่จะผ่านเนี่ยนั่นแหละเนาะโอเคอีกสักข้อความแล้วกันนะครับอีกสักข้อความคุณปิ๊กนะครับบอกว่ามอสายวันอังคารค่ะพี่ชายครับผมมอสายครับอยากบอกว่าขอให้ดีเจชายและก็คนไทยทุกคนมีความสุขนะคะ7 เดือน 7ขอให้ทุกคนช็อปอย่างมีความสุขเอาขอให้ทุกคนช็อปอย่างมีความสุขและได้สิ่งที่หวังดังใจค่ะจริงก็อยากจะช็อปนะครับคุณปิ๊กนั่นแหละก็อยากจะช็อปนะแต่ว่าไอ้เงินเดือนนี้มันได้มาในกระเป๋านี่ตอนนี้มันไม่มีจะช็อปแล้วจ้าไม่มีจะช็อปแล้วนั่นดีทำไงดีไอ้เราก็ผิดหวังทุกครั้งวันที่1กับวันที่16ซะด้วยสินะครับอันนะอยากมีเงินช็อปจังเลยอันนี้7เดือน7เนี่ยเขาลดกันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปไถดูเหมือนกันเดี๋ยวจะไปเข้าดูไปดูเฉยไม่ช็อปนะครับช่วงนี้ต้องเบรกตัวเองนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอาเงินไว้ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันดีต่อชีวิตมันจะช่วยให้ชีวิตเราเดินหน้าขับเคลื่อนได้นะใช่ไหมโอเคเบรกการช็อปไว้ก่อนนะครับในส่วนตัวผมนะถ้าใครที่มีสตังค์ช็อปได้นะครับช็อปได้ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านข้อความอื่นๆเพิ่มเติมนะครับยังช่วยกันส่งเข้ามาได้นะอุ้ยเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงของLive and Learn ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเล่นให้ชั่วโมงหน้าแล้วกันเพราะว่า

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชน

0: พราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก
7: ่น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
8: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
6: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับงานจากพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับ Live and Learn นะครับก็หยิบมาเล่นให้คุณได้ฟังนะครับเห็นส่งข้อความมาแวบๆนะครับว่าอยากฟังเพลงนี้นะครับอ่ะหยิบให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของMega Spotlight โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับวันนี้หลายคนมีปัญหาใช่ไหมครับเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอแสงสว่างไม่เพียงพอมันมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยแล้วก็อุบัติเหตุหรือว่าบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียค่าไฟเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยอ่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะวันนี้ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับแล้วก็ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่3ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ให้ความสว่างสูงเปิดและสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ฝนตกแดดออกไม่มีวันนะครับใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้นะครับรับเลยเป็นสปอตไลท์เมกะสปอตไลท์1นะครับเราแถมฟรีอีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับก็โทรเลยที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

นะจากนูนิวนะครับนี่คือปักใจนะครับก่อนหน้านั้นพีพีกริดนะครับเก่งไม่พอนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับยังอยู่กับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับอ่ะแวบมาที่ท็อปิกกันอีกรอบนึงนะครับนะครับกับท็อปิกที่ผมตั้งเอาไว้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ฟังสามารถส่งเมสเซจหรือว่าข้อความถึงคนทั้งประเทศเนี่ยสัก1ข้อความเนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะส่งข้อความอะไรนะครับแล้วก็เพราะอะไรนะครับมาต่อกันที่คุณเดลี่เดซี่นะครับบอกว่าอยากบอกว่าคนไทยทุกคนเก่งมากที่ใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้ผ่านอะไรมาผ่านอะไรยากๆมาได้ตั้งเยอะคือเก่งที่สุดแล้วนะครับโอ้อันนี้เป็นแนวชื่นชมนะครับเราก็เก่งเนาะแล้วก็ผ่านมาได้เนาะก็เหมือนที่คุณเดลี่ดิซี่บอกนะครับก็ถึงแม้ว่าค่าครองชีพมันจะสูงนะครับรายได้มันจะต่ำนะครับก็มันยังไม่บาลานซ์กันใช่ไหมเราก็ยังสู้มาได้เนาะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่เจียวไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยสู้มาจนถึงทุกวันนี้เนาะเราจะต้องสู้ต่อไปใช่ไหมเราจะต้องสู้ต่อไปใช่ไหมบางครั้งเราก็อยากกินสเต็กเหมือนกันเนาะบางครั้งเราก็อยากกินสเต็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินไข่เจียวไข่ดาวทุกวันมันก็บ่ไหวเนาะเราก็อยากกินสเต็กบ้างอยากจะกินแซลัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะกินเบอร์เกอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก่งครับเก่งครับเราคนไทยเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น นะครับกัดฟันสู้ต่อไปนะครับคุณนิสกมลนะครับคุณนิสกมลบอกว่าอยากจะบอกรักและเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศค่ะและบอกว่าขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มยิ้มสู้ต่อไปค่ะเราเป็น Land of Smile อยู่แล้วนะครับเราต้องยิ้มใช่ไหมยิ้มสู้ถึงแม้ว่าจะฝืนยิ้มก็เราก็ต้องยิ้มใช่ไหมยิ้มครับเขาบอกว่าการยิ้มเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขได้เนาะถึงแม้ว่าเราจะอาจจะเผชิญกับความทุกข์เพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาแต่งตัวออกจากบ้านมาทำงานเนี่ยก็ยิ้มให้ตัวเองสักนิดนึงนะครับที่กระจกว่าวันนี้เราจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่เรากำลังจะเผชิญได้ด้วยดีนะครับก็ยิ้มให้ตัวเองนิดนึงอ่ะสร้างกำลังใจนะครับแล้วก็ออกมาเผชิญโลกกันต่อนะครับผมคุณกิติพงศ์บอกว่าดีเจชายสุดหล่อแห่งอสมทภูเก็ตครับโอ้อันนี้น้อมรับครับ อันนี้น้อมรับครับนี่คือเรื่องจริงครับผมเป็นเมสเซจถึงผมที่ผมน้อมรับมากนะครับโอเคถึงแม้ว่าคุณกิตติพงศ์จะโกหกก็ตามหยอกนะครับบอกว่าถ้าได้1ส่งได้1ข้อความอยากจะบอกคนทั้งประเทศว่าอย่าลืมใจดีกับตัวเองและยิ้มให้เยอะๆยิ้มให้เยอะแยะนะครับในทุกวันนะครับเพราะในวันที่เหนื่อยล้ารอยยิ้มแล้วก็การรักตัวเองคือพลังใจที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ครับโอเคขอเพลง Live and Learn ใช่ไหมเล่นให้ฟังแล้วนะครับผมนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับที่ส่งถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะครับผมอ่ะก็คุณกัญญาพักนะครับบอกว่าคุณกัญญาพักบอกว่าอยากส่งข้อความให้คนทั้งประเทศว่าไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจอเรื่องอะไรขอให้เชื่อว่าจะผ่านไปได้ขอแค่อย่ายอมแพ้กับตัวเองนะครับเพราะทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ยากแล้วก็ลำบากแล้วก็บางครั้งนี่กำลังใจเพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ใครสักคนเดินต่อได้นะครับผมอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะกำลังเผชิญเนาะเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆอ่ะก็บวกกันไปจากหลายๆคนนะครับก็เป็นกำลังใจก้อนใหญ่ที่จะช่วยให้เราใจฟูแล้วก็สู้กับสิ่งที่เรากำลังเผชิญได้นะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้ทุกคนด้วยละกันนะครับคุณเบญจพรบอกว่าอยากบอกว่าไม่ว่าจะเจอฝนหนักแค่ไหนขอให้เราอย่าเลิกเป็นกำลังใจให้กันเพราะเชื่อว่าความใจดีและก็รอยยิ้มเล็กๆของแต่ละคนมีพลังทำให้วันแย่ๆของใครอีกหลายคนดีขึ้นได้เหมือนกลิ่นฝนวัดซ่าน เหมือนกลิ่นฝนที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและก็มีความหวังเสมอฝากขอเพลงกลิ่นฝนเติ้ลเฟิร์สวันค่ะนั่นไงเขามีเทคนิคเนี่ยด้อมเนี่ยเขามีเทคนิคเหมือนเขาบรีฟกันมาเรียบร้อยเหมือนเขาจะแบบว่าเบรนสตอร์มทางกรุ๊ปไลน์อะไรประมาณนี้วันนี้ดีเจชายก็ตั้งท็อปิกนี่นะคอนเซปต์ของการตอบท็อปิกดีเจชายวันนี้เราต้องแบบ
ฟีลแบบนี้นะแล้วอย่าลืมเข้าเพลงด้วยนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ใช่ไหมคุณเบญจพรนะครับคุณอุศนีนะครับบอกว่าขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นไม่ต้องไปวุ่นวายหน้าที่ของคนอื่นโอเคทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะไม่ต้องไปทำหน้าที่แทนคนอื่นเข้าใจเปล่าโอเคทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับคุณนรดานะครับคุณนรดาบอกว่าส่งกำลังใจทุกคนนะคะขอให้ผ่านไปอย่างดีไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับคุณแบมนะครับบอกว่าอยากบอกทุกคนว่าอย่าลืมใจดีอะไรนะกับกันและกันนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละคนกำลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่คำพูดดีๆรอยยิ้มหรือว่าการให้กำลังใจเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยใครบางคนผ่านวันที่ยากลำบากได้โลกคงน่าอยู่ขึ้นมากถ้าทุกคนเริ่มต้นจากความใจดีเล็กๆในทุกๆวันค่ะนะครับผมอันนี้ก็เป็นดอมเติ้ลเฟิร์สวันนะครับวันนี้เขาจะโลกสวยกันนะเขาจะมาบอกว่าทุ่งลาเวนเดอร์มากอะไรประมาณนี้นะครับหยอกนะคุณน้องเจนะครับบอกว่าสุขสันต์วันอังคารค่ะพี่ดีเจชายครับผมอยากบอกว่าให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสมันไม่พอนี่น้องเจน้องเจของพี่ชายหมดแล้วของพี่ชายหมดแล้วนี่วันที่7เองน้องเจฝากบอกนะบอกว่าอยากให้อะไรนะใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างมีความสุขมีความสุขทุกๆคนนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินสมดังตั้งใจค่ะโอเคพี่ก็จะมีความสุขสักประมาณถึงเมื่อวานอะไรเงี้ยคือวันนี้มันเหลืออยู่ประมาณ100กว่าบาทอะไรหลังจากวันนี้ไปก็จะไม่มีความสุขแล้วแหละน้องเจมีความสุขมีความสุขครับขอบคุณไทยช่วยไทยด้วยนะครับผมที่ทำให้เราผู้ชมรู้สึกว่ากินสเต็กได้อะไรอย่างนี้เอ๊ะมาไทยร้านแพงๆได้อะไรเงี้ยกินอันนี้หน่อยซิเพราะว่าไม่ต้องจ่ายเต็มอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่เนาะ4-5 วันก็โอเคนะครับคุณนิดนะครับบอกว่าอยากบอกทุกคนว่าดูแลตัวเองแล้วก็ใช้เวลากับคนที่รักให้มากๆเพราะเวลาไม่เคยรอใครนั่นสิเวลามันผ่านไปเร็วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองเหมือนที่หลายข้อความบอกนะครับแล้วก็ใจดีกับคนรอบตัวใจดีกับคนที่บ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมจะร้ายกับคนชั่วไม่ใช่ ไม่ต้องไปยุ่งกับคนชั่วเอาแบบนี้ดีกว่าเราอยู่ไต่สวนของเราใช่ไหม เราอยู่แต่เราไม่ยุ่งกับคนอื่นนี่แต่คนอื่นยังมายุ่งกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเสียงแข็งๆด้วยแต่คนอื่นยังมายุ่งกับเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณอ้อนอุมาบอกว่าอยากบอกทุกคนว่าใช้ชีวิตในแบบของตัวเองไม่ต้องเสียใจในวันข้างหลังและอย่าลืมดูแลคนที่เรารักเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาไม่ได้แล้วก็หลายครั้งที่เรามักจะคิดว่ามีเวลาเสมอจนลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ค่ะใช่ครับก็อย่าลืมนะครับอย่าเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเรามัวไปพะวงกับเรื่องอื่นมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใส่ใจกับชีวิตของตัวเองหน่อยเนาะนะครับมันจะได้มีความสุขเยอะๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับเวลามันผ่านไปเร็วนะครับผมคุณรุ้งบอกว่าคุณรุ้งวันนี้คุณได้รับฟังและเข้าใจคนที่เห็นต่างจากคุณหรือยังเพราะว่าการรับฟังแล้วก็เปิดใจรับมุมมองที่แตกต่างโดยปราศจากอคติเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความขัดแย้งในสังคมเพิ่มความเห็นอกเห็นใจแล้วก็นำไปสู่การสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงได้ค่ะโอเคนะครับผมคุณลุงฝากบอกใครเนี่ย แต่ไม่ใช่บอกผมใช่ไหมแต่ไม่ใช่บอกผมเนาะโอเคนะครับคุณดาร์เรนอะไรคุณออยอะไรเงี้ยบอกว่าอยากบอกคนไทยทั้งประเทศว่าอยากให้ใจดีกับตัวเองให้มากๆเพราะทุกวันนี้สังคมบังคับให้ต้องใจร้ายใส่กันท่ามกลางการแข่งขันต่างๆแล้วก็การใจดีกับตัวเองต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะนะครับอันนี้ใจดีกับตัวเองนะครับโอเคคุณกิติยาบอกว่าสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมนั่นน่ะสิจะเศร้าไปทำไมไม่เศร้าเนาะคุณกิติยาเนาะแค่ปาดเหงื่อ ไม่เศร้าแค่ปาดเหงื่อนะครับคุณอะไรเนี่ยอ๋อคุณ first อะไร
อ๋อ turn first one เหรออ๋อโอเค first one turn first one นะครับอยากบอกทุกคนว่าใช้ชีวิตในวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมใจดีกับกันและกันนะคะเพราะคำพูดเล็กๆอาจจะเป็นกำลังใจให้ใครสักคนได้พร้อมด้วยพร้อมต่อด้วยเพลงกลิ่นฝนน่านเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขามีการ brainstorming กันก่อนในกรุ๊ปไลน์นะครับในด้อมอะไรอย่างเงี้ยในกรุ๊ปก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องเดินทุ่งลาเวนเดอร์กันนะอะไรเงี้ยเฮ้ยต้องแบบเดินทุ่งลาเวนเดอร์กันนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยmessage ต้องแบบว่าเป็นแบบว่า positive อะไรอย่างเงี้ยแบบลาเวนเดอร์โลกสวยมากอะไรอย่างเงี้ย แล้วทุกคนอย่าลืมเติมคำว่ากลิ่นฝนลงไปนะ ใช่ไหมโอเคได้ได้อยู่พี่ชายก็หยอกว่าอย่างนั้นแหละนะครับผมก็ได้อยู่อ่ะได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้เนาะแปลว่าได้คุณไพเวล่านะบอกว่าถึงคนไทยทั้งประเทศบางคนนี่มีบางคนด้วยนะบางคนเผื่อยังไม่รู้ประเทศไทยดีเลิศดีมากดีที่สุดในโลกแต่จุดจบค่ะนี่ไงรู้จักป้องกันตัวเองนะเนี่ยมีจุดๆมาด้วยนะครับจะให้ผมเติมใช่ไหมผมไม่เติมนะผมก็ป้องกันตัวผมอยู่เหมือนกันนะครับคุณพาเมล่าจะมามุกนี้จะให้ผมเติมใช่ไหมตรงจุดๆเนี่ยผมก็ไม่เติมนะแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ฟังอยู่เติมได้นะครับอยากเติมอะไรเติมอยากเติมอะไรเติมจ้านะครับโอเคผ่านไปคุณธมนวันนะครับคุณธมนวันเอ้าเดี๋ยวมันจะเบรกแล้วนี่โอเคเดี๋ยวอีกสักข้อความแล้วกันนะครับคุณธมนวันบอกว่าถ้าวันนี้มีโอกาสส่งข้อความถึงคนไทยทั้งประเทศนี่อยากบอกว่าไม่ว่าจะเจอวันหนักแค่ไหนขอให้เชื่อว่าสักวันฝนจะหยุดตกนั่นไงนั่นไหมมีฝนมาแล้วทุกคนมีฝนมาแล้วลาเวนเดอร์เริ่มมาทุ่งลาเวนเดอร์เริ่มมาเราจะเริ่มก้าวเท้าซ้ายเข้าสู่ทุ่งลาเวนเดอร์กันนะครับบอกว่าให้เชื่อว่าสักวันฝนจะหยุดตกและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพราะทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่เหนื่อยหรือท้อเหมือนกันและขอเพลงกลิ่นฝนก็เป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าแม้ฝนจะตกแต่ก็ยังมีความอบอุ่นและก็หวังซ่อนความหวังซ่อนอยู่เสมอขอให้ทุกคนได้พักใจและก้าวต่อไปด้วยรอยยิ้มค่ะโอเคเริ่มเดินทางเข้าสู่ทุ่งลาเวนเดอร์กันครับนะครับกลิ่นฝนเติร์ดไม่ใช่เติร์ดเฟิร์สวันโอ้ยกำลังจะเข้าเพลงดีๆสะดุดอีกแล้วอย่างวะเนี่ย

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเป๊กผลิตโชครักกันครั้งสุดท้ายแล้วก็คำนั้นงานจากนนทนนนะครับช่วงเวลาของดินเน่าครับคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับวันนี้มาแนะนำในส่วนของดินเน่าสารปรับปรุงดินธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มไม่กลับมาร่วนซุยแล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับแล้วก็ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็สามารถโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ

0: 105 Mcard Radio
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในส่วนของท็อปิกนะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับมาอ่านข้อความคุณผู้ฟังนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับคุณกุลธิดาบอกว่า Morning ค่ะดีเจช้าอยากบอกและให้กำลังใจคนไทยในทุกๆเรื่องแล้วก็ให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตค่ะนะครับผมคุณโอ้ยชื่อน่ากลัวจังนางมารร้ายว่าสั้นคุณนางมารร้ายนะครับบอกว่าอยากบอกว่าใจดีกับคนอื่นแล้วอย่าลืมใจดีกับตัวเองบ้างนะใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะครับคุณออกเกรสบอกว่าถ้ามีโอกาสส่งข้อความถึงทุกคนคงอยากบอกว่าขอให้เราใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติแล้วก็ใช้คำพูดที่สร้างกำลังใจมากกว่าการทำร้ายเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็ชีวิตของใครบางคนได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับเห็นด้วยคุณชนิการนะครับบอกว่าขอให้ทุกคนใจดีกับตัวเองในวันที่เหนื่อยแล้วก็อย่าลืมว่าพรุ่งนี้คือโอกาสใหม่เสมอเพราะไม่มีฝนตกในวันไหนที่ไม่หยุดตกนะครับผมอันนี้ก็กวนกลิ่นฝนนะครับมาแนวเดียวกันเลยนะครับคุณแพทบอกว่าอยากบอกคนไทยทั้งประเทศว่าวันนี้วันที่7เดือน7ลืมไปช้อปปิ้งสิ่งที่จำเป็นกันจ้าเพราะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงดีลเด็ดต่างๆแบบนี้ส่วนลดมากมายซื้อของที่จำเป็นในราคาที่ถูกลงมันดีที่สุดแล้วค่ะโอเคอย่าลืมนะ7เดือน7นะครับทุกคนนะครับก็คุณมณีรัตน์นะครับบอกว่าทักทายค่ะอยากบอกให้คนไทยรู้ว่าเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเกิดบนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยค่ะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะโอเคนะครับคุณการกนิษฐ์นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจรูปหล่อนะครับดีนะครับ บอกว่าอยากบอกทุกคนว่าช่วยกันดูแลบ้านพวกเราอย่าให้พวกต่างชาติมาใช้เป็นทางผ่านให้พวกอาชญากรยาเสพติดและเลิกเป็นนอมินีรับใช้ต่างชาติไม่งั้นในอนาคตลูกหลานพวกเราคงได้กลายเป็นพลเมืองชั้น2ในบ้านตัวเองนะครับอันนี้คุณกันกันนี้บอกว่านะครับเรื่องของเลิกเป็นนอมินีนะครับผมพูดถึงนอมินีนะครับผมเคยได้ยินที่เขาชอบพูดกันบ่อยผมเชื่อว่าคุณฝั่งได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่านอมินีเท่ากับขายชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสงสัยว่านอมินีเท่ากับขายชาติมันจริงหรออะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้เคยเป็นนอมินีด้วยสิเนาะเราก็ไม่คิดจะทำแบบนั้นด้วยในสิแล้วทำไมไม่ขายต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยขายต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยขายผัดไทยอะไรเงี้ยหรือว่าขายผัดไทยที่เป็นร้านคนไทย 100% ด้วยนะลองขายต้มยำกุ้งที่เป็นร้านอาหารที่จะขอเป็นคนไทย 100% ด้วยนะหรือว่าจะขายแบบขายเลยดีขายทัวร์เกาะพีพีที่เจ้าของทัวร์เป็นคนไทย 100% นะครับขายทัวร์ดำน้ำที่ซิมิลันที่เจ้าของทัวร์เป็นคนไทย 100% อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดีไหมแบบนี้มันต้องแบบนี้สิขายชาติที่มันไม่ได้เนาะนอมินีเท่ากับขายชาติอะไรเงี้ยอันนี้ผมได้ยินเขาพูดนะแล้วผมก็จะเจอข้อความอยู่นี้แบบบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมคิดเองนะอย่ามาทัวร์ลงนะอันนี้เขาบอกว่านอมินีเท่ากับขายชาติอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณกันกนิษฐ์บอกไงไม่เป็นนอมินีทำไมไม่ไปขายต้มยำกุ้งทำไมไม่ขายผัดไทยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดขายก็ต้องเป็นคนไทยร้านของคนไทย 100% นะแบบอื่นไม่เอาที่แบบเทาๆนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยถ้าแบงค์เทาเอาแต่ถ้าเกิดเป็นเทาอย่างอื่นไม่เอาใช่ไหมใช่ไหมคุณกันกนิษฐ์อุ้ยหาพวกใช่ไหมคุณกันกนิษฐ์แล้วก็อีกหลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับผมโอเคนะครับว่าจะไปเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาไม่ทันอีกเดี๋ยวก็อ่านแบบไฟแลบอีกเนาะคุณพิมพ์บอกว่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเพราะปัจจุบันคนเจ็บป่วยกันง่ายมากขึ้นหันไปทางไหนก็มีแต่คนป่วยคนไม่สบายนะครับผมดูแลสุขภาพกันครับคุณหมูบอกว่าอยากบอกว่าคนไทยเป็นคนที่น่ารักจงใช้ความน่ารักของเราให้คนรอบตัวมีความสุขแล้วก็อะไรนะและตัวเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะพี่ชายครับผมสุขสันต์วันอังคารโอเคครับคุณกฤชพรนะครับบอกว่าถ้ามีโอกาสส่งข้อความถึงคนทั้งประเทศอยากบอกว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกวันคือโอกาสใหม่เสมอครับผมโอเคคุณประทุมนะครับบอกว่าสวัสดีครับดิฉันชายสวัสดีครับอยากส่งข้อความถึงคนทั้งประเทศว่าความสุขที่แท้จริงแล้วเริ่มต้นจากการรับฟังและก็เคารพซึ่งกันและกันเพราะสังคมที่มีความหลากหลายการเปิดใจรับฟังจะช่วยลดอคติและก็ความขัดแย้งในขณะที่การเคารพในความต่าง จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการขับเคลื่อนประเทศแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกระดับนะครับดีครับดีโอเคคุณอัชรพรบอกว่าวันใดที่ฝนตกวันนั้นก็จะเปียกใช่ครับผมเพราะถ้าเปียกแล้วก็ทำอะไรอะไรนะแล้วก็ทำอะไรกำหนดฝนไม่ได้กำหนดฟ้าไม่ได้เปียกแล้วก็เปียกไปพรุ่งนี้ก็สดใสแล้วต่อให้คนทั้งโลกจะใจร้ายกับเราแต่เราอย่าลืมใจดีกับตัวเองยิ้มให้ตัวเองเยอะๆนะครับผมโอเคแก๊งกลิ่นฝนเขานะครับเขาจะมาทีมเดียวกันนะครับเขาจะมีทีมของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาประมาณนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมีข้อความอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอ่านข้อความก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเพลงค่อยฟังนะฟังเสียงผมไปก่อนถึงแม้จะรำคาญผมก็ตามนะครับ ผมถึงแม้จะรำคาญผมก็ตามแต่ผมก็มีความอยากสื่อสารนะครับอยากสื่อสารสิ่งที่คุณผู้ฟังจะส่งข้อความถึงคนทั้งประเทศนะครับคุณต้นน้ำบอกว่าสำหรับต้นน้ำเอาง่ายๆเลยคนทั้งประเทศส่งถึงคนทั้งประเทศว่าภูมิใจในบ้านเราเกิดมาช่วยเหลือกันทั้งเบาจนตื่นเต้นเลยมีอะไรก็ประทับใจเลยครับโอเคนะครับโอเคต้นน้ำเยี่ยมมากวันนี้นะครับคุณไอชินานะครับบอกว่าวันนี้คุณได้ลองคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองพยายามเข้าใจในการกระทำของผู้อื่นบ้างหรือยังนั่นสิต้องนึกถึงคนอื่นด้วยนะที่สำคัญต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมที่สำคัญต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมเอาอีกรอบหนึ่งดีไหมพอนะครับคุณแชร์ลิงเนี่ยเขาบอกว่าอยากบอกว่าให้ใช้ทุกวันอย่างไม่ประมาทเพราะวันหนึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและเราจะรู้สึกเสียดายภายหลังนะครับคุณสุมาลีบอกว่าอยากบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหมั่นออกกำลังกายขยับร่างกายเวลานิดเพื่อสุขภาพดีๆของเราค่ะนะครับคุณ LL บอกว่าส่งข้อความว่าให้ใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุดรักตัวเองและมีน้ำใจกับความและมีน้ำใจและก็ความเข้าอกเข้าใจกับเพื่อนมนุษย์เพราะเป็นการเตือนใจทุกคนว่าไม่มีอะไรแน่นอนใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเสียใจภายหลังดีกว่าการรักตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นจะช่วยชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะใช่ครับชอบคำนี้จังนะครับความเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ความเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ในเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยก็ต้องรู้จักเข้าใจคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่จะเข้าใจแต่ตัวเองอะไรเงี้ยหัดเข้าใจคนอื่นบ้างนะครับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคุณอมีนาบอกว่าสุขภาพสำคัญกว่าความสำเร็จดูแลตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักเสมอเพราะสุขภาพเป็นพื้นฐานทุกอย่างของชีวิตค่ะนะครับโอเคคุณเมเอย่านะครับบอกว่าสู้ต่อไปนะให้คิดว่าเราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นคนไทยยังดีกว่าประเทศอื่นๆค่ะเช่นเหนื่อยๆก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะไม่มีสงครามรุนแรงถึงจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดียังพอมีข้าวมีอาหารให้กินเป็นต้นอดทนและยิ้มเข้าไว้ค่ะโอเคคุณกรีเอนะครับบอกว่าขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขเพราะถ้าสุขภาพดีเราก็จะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคุณเอกนิดบอกว่าขอบคุณคนรอบตัวให้บ่อยขึ้นเพราะคำขอบคุณเล็กๆช่วยสร้างกำลังใจให้คนอื่นได้มากคุณสิริพรบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพื่อให้คนทั้งประเทศไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับคุณน้องมิยินนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีเริ่มจากตัวเราเองเพราะการลงมือทำสำคัญกว่าการรอให้คนอื่นเริ่มนะครับคุณนโมบอกว่าความเห็นต่างไม่ใช่ศัตรูการรับฟังคือจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันเพราะสังคมจะเข้มแข็งได้โดยการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นรับฟังแล้วก็นำสิ่งนั้นไปพัฒนาต่อไปนะครับถูกต้องนะครับคุณสุภาบอกว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็คนที่รักให้มากขึ้นเพราะเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะคุณกุ้งแห้งนะครับบอกว่าส่งข้อความเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นประสบการณ์ให้เราจำได้เป็นบทเรียนบางเรื่องที่มันทำร้ายมากมาหาบ่อยก็ขอให้เข้มแข็งเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเมื่อผ่านมันไปแล้วมองย้อนกลับไปจงภูมิใจกับตัวเองได้เลยเราเก่งจังวะเราเก่งจังวะด้วยนะนะครับนะครับก็เดี๋ยวดูมีเพิ่มเติมมาไหมนะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละข้อความอื่นเดี๋ยวถ้าอ่านทันเดี๋ยวจะกลับมาอ่านให้ฟังนะงานจากแบมแบมนะครับ

ด้วยนะครับก่อนจะส่งทุกคนไปทานมื้อเที่ยงนะครับผมเวลาหมดแล้วเพลงที่เลือกเข้ามานะครับเล่นให้ไม่หมดเลยนะครับยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยกลับมาฟังใหม่นะครับอ่ะจากท็อปปิกของวันนี้นะครับข้อความอื่นไม่น่าจะอ่านทันแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ฟังอยากจะส่งเมสเสจนะครับส่งข้อความถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับอยากจะส่งข้อความอะไรนะครับก็ได้ทราบไปแล้วนะครับมีหลายคนนะครับมีหลายไอเดียมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอ่ะหลายคนอยากจะมีถามกลับมาว่าอ่ะแล้วดีเจอะไรอยากจะส่งอะไรนะครับถ้าเกิดส่งข้อความได้นะครับก็คิดอยู่นะครับส่งอะไรดีส่งอันนี้แล้วกันนะครับอยากจะส่ง1ข้อความถึงคนทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะเยาวชนไทยนะครับโตไปไม่โกงจริงๆนะไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับปิดท้ายด้วยเพลงนี้เลยรักเธอประเทศไทยเลือดไทยมันแรงนะครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: ปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาปกรณ์เร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอมีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอมีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้

0: ชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนต์เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอมีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
1: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสิทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้งดีเอสไอภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการ ระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากกระทรวงมหาดไทยทางนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัตชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่อง องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาค่าไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายประดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายประดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานไม่ผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทั้งนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชน ช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกพพ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซซิ่ง3,100,000 บาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
2: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมฆ่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาในสุปชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บน เวียนมาที่หน้าร้านชายหนึ่งคนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้งสองคนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดและก็สู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งราวกับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามปล้นทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
7: ปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเรา

0: ปไหน
1: ไปตาย
0: ไปไม่ไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
0: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อร่อย

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะในช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้นะคะ12 นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึง13นาฬิกาอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะและวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะที่รับหน้าที่นะเป็นแม่ข่ายในการนำเสนอรายการในช่วงเวลานี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะทั่วภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะรับฟังนะผ่านทางวิทยุนะไม่ว่าจะเป็นที่อสมทชุมพรนะคะและอสมทระนองค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตค่ะและอสมทตรังอสมทพัทลุงด้วยและอสมทสงขลาและกับที่นี่ที่เราเป็นแม่ข่ายนะก็คืออสมทจังหวัดยะลานั่นเองค่ะและในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็เจอกันนะคะในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวสารเยอะแยะมากมายกันเช่นเคยนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้12นาฬิกากับอีก34นาทีกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันเลยนะที่จังหวัดยะลาของเราค่ะนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬากันด้วยนะคะและเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมยะลานะคะก็ได้มีการร่วมกับนะสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้วยก็ได้จัดแถลงข่าวนะในการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสแต็กนั่นเองนะชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะกับรายการ WSSA นะคะโคลิเซียม Southern Thailand Sport Stacking Championship 2026ค่ะชิงถ้วยประธานค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โดยมีนายก้องสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนายนิกรเส้งเถียงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะและนายพิทักษ์สุวรรณวงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้กันด้วยและทางผู้ว่านะคะผู้ว่าจังหวัดยะลานะก็ได้กล่าวนะคะกาไว้ว่าก็ได้กล่าวว่านะคะจังหวัดยะลาพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อผลักดันการพัฒนากีฬาในระดับพื้นที่ระดับประเทศนะคะแล้วก็ต่อยอดสู่ระดับสากลในอนาคตนะคะอีกทั้งก็ยังมองว่านะคะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้วยนะคะที่จะช่วยสร้างโอกาสนะให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพนะเสริมสร้างความสามัคคีค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะลาด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับกีฬาสแต็กนะคะชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะรายการ WSSA นะคะก็จะกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่25ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง25ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซียมยะลาค่ะจังหวัดยะลานะคะก็จะมีการแข่งขันในประเภท333นะแล้วก็จะมี363แล้วก็ไซเคิลนะที่ครอบคลุมนะทั้งประเภทบุคคลประเภทคู่และก็มีประเภททีมผลัดด้วยนะคะเพื่อชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศนะคะประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ค่ะซึ่งนับเป็นเกียรติแล้วก็ขวัญกำลังใจสำคัญค่ะแก่เยาวชนและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะในวันที่25และ26นี้นะคะนะคุณผู้ฟังที่สะดวกค่ะก็สามารถเข้าไปนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซียมจังหวัดยะลานะคะได้เลยค่ะและสำหรับนะคะในข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนะเราไปกันที่จังหวัดนราธิวาสกันต่อนะคะสำหรับทางจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะนราธิวาสนะคะก็ขอเชิญชวนสตรีนะคะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีด้วยนะคะด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ค่ะ นายกูเซงยอวอหะซันค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ได้เปิดเผยค่ะในระหว่างวันที่9ค่ะคุณผู้ฟัง9กรกฎาคมจนถึงวันที่4สิงหาคม2569นี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ที่เรียกว่าแมมโมแกรมนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อส่งเสริมการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมค่ะจึงนะคะขอเชิญชวนสตรีค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมรับการคัดกรองเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะก็จะมีให้บริการค่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะคะก็จะเป็นไปตามกำหนดการก็คือวันที่9ถึง10กรกฎาคมค่ะก็ที่โรงพยาบาลรือเสาะนะคะและในส่วนของวันที่13ถึง17กรกฎาคมนะคะก็ที่โรงพยาบาลสุไหงโกโลกค่ะและในวันที่20ถึง21กรกฎาคมค่ะก็ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบและในวันที่22ถึง24กรกฎาคมค่ะที่โรงพยาบาลจะแนะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะและในวันที่27ถึง28กรกฎาคมนี้ค่ะรวมถึงวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอนราธิวาสและก็กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสตรีค่ะที่มีอายุ30ถึง70ปีค่ะที่มีความผิดปกติทางเต้านมค่ะและสตรีอายุ30ถึง70ปีค่ะที่ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์นะภายในงานก็มีบริการให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่ะการตรวจโดยแพทย์การเอ็กซเรย์และอัลตราซาวด์เต้านมตามดุลยพินิจของแพทย์พร้อมรับทราบผลการตรวจค่ะภายใน1วันค่ะสำหรับผู้เข้ารับบริการค่ะคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังนะคะก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยค่ะและหากเคยเข้ารับการตรวจพบความผิดปกติก็ให้นำผลการตรวจเดิมค่ะมาแสดงประกอบการวินิจฉัยด้วยโดยการเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมค่ะคุณผู้ฟังจะพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์และอาจไม่ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกรายยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปกันก่อนได้เลยนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะในวันที่9ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ที่นะที่ได้บอกกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าที่ไหนกันบ้างนะคะที่จะมีการตรวจนะในเขาเรียกว่าการกำหนดวันนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะอ่ะก็ผ่านกันไปค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่นราธิวาสนะคะในการบริการนะตรวจเต้านมฟรีค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะในส่วนของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขื่อนรัชประภาอำเภอเมืองบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลอากาศตรีธีระเชียงทองค่ะคุณผู้ฟังรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานการประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อทรงกีฬาเรือใบค่ะณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่8กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยมีพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงค่ะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมประชุ ุมเพื่อติดตามภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆค่ะในการเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยค่ะในช่วงระยะเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั่นเองค่ะและก็ขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็เชิญค่ะเฝ้ารับเสด็จค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา8นาฬิกานาที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ค่ะที่บริเวณแพนางไพรนะคะก็จะมีจะทรงร่วมแข่งเรือใบแล้วก็จะมีการแข่งขันจะเริ่มนะคะคุณผู้ฟังในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง12นาฬิกาค่ะซึ่งมีเรือใบเข้าร่วมแข่งขัน68ลำค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงเรือใบพระที่นั่งชื่อเรือบุหงาในค่ะจากนี้ก็จะเสด็จโดยเรือใบเพื่อชมเส้นทางท่องเที่ยวชมทัศนียภาพภายในเขื่อนรัชประภาค่ะก็ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จในวันและก็เวลาดังกล่าวนะคะก็ได้มีการจัดเต็นท์ให้บริการค่ะประชาชนที่มารอชมการแข่งขันที่จุดชมวิวเขื่อนรัชประภานะคะก็โดยได้จัดจอมอนิเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการแข่งขันกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้ส่งข่าวกันมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและสำหรับข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างสำหรับภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะลุยหาดฟรีดอมติดคำสั่งกรมป่าไม้ค่ะคุณผู้ฟังสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการนะคะพ้นพื้นที่ป่าสงวนภายใน5สิงหาคมนี้นะคะทางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้บูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกะรนติดประกาศคำสั่งค่ะกรมป่าไม้ตามมาตรา25แจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะคะเนื้อที่ประมาณ9ไร่1งาน20ตารางวาค่ะให้ออกจากพื้นที่และรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างค่ะและก็ทรัพย์สินรวม22รายการให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569นะคะและการดำเนินการค่ะก็จะเป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของกรมป่าไม้นะคะโดยผู้ที่ได้รับคำสั่งสามารถรื้อถอนเองได้ค่ะแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ภายใน15วันนะคะก็คือภายในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะแต่การอุทธรณ์ค่ะก็ไม่เป็นเหตุให้ระงับการบังคับตามคำสั่งนะคะเว้นแต่ว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดค่ะคุณผู้ฟังกรมป่าไม้จะเข้ารื้อถอนตามกฎหมายแล้วก็ผู้คุ้มครองผู้ครอบครองพื้นที่ค่ะก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยนะคะและในคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบของกรมป่าไม้ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะโดยมีผู้ครอบครองค่ะจะนำเอกสารและพยานหลักฐานมายื่นชี้แจงแต่กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถหักล้างผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้นะคะจึงมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อคุ้มครองและบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากทีมงานนะคะอสมทจังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะที่ได้ส่งข่าวมานะคะในวันนี้ในรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังและนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีข่าวถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่6นะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหา าวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ได้ประชุมกับกรมศิลปากรส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและผู้เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับแล้วก็ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของนางสาวซาบิดานะคะก็ได้กล่าวกันว่านะคะศูนย์มรดกโลกก็มีหนังสือนะคะเชิญราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์บริการที่ศูนย์การประชุมในทัศนาการและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็โดยจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกนะคะขออภัยด้วยนะคะคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะ OUV ค่ะก็คือเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะพุทธศาสนามหายานและเถรวาทในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมนะคะประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลค่ะให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกกันด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะที่ทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะนะก็ผ่านกันไปนะคะกับข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยและในส่วนของจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังก็มีการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีนะการแข่งขันเนาะการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลประจำปีงบประมาณ2019นะคะรอบ8คนกลุ่มภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากีฬามวยไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากคณะสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันผลักดันศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมสร้างโอกาสให้นักมวยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพนะคะสู่เส้นทางอาชีพและสืบสานศิลปะมวยไทยอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลนั่นเองนะในรอบ8คนของกลุ่มภาคใต้นะคะที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะณตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์นะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการค่ะนะคะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากค่ะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับข่าวจากจังหวัดระนองด้วยค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปกำไปนาทางของจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569มุ่งสร้างความพร้อมประสานงานทุกภาคส่วนในห่วงของการฝึก 6-10 กรกฎาคมนี้พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569โดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชัยโยธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นายเมตรีสรรพสินโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลานางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลานายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานางสาวจิตพิสุทธิ์ไกรประสิทธิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหัดใหญ่หน่วยทหารผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์อสเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิและภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีณบริเวณหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากองทัพภาคที่4ร่วมกับหน่วยงานพลเรือนตำรวจและทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารในส่วนภูมิภาคประจำปี2569โดยส่วนที่กำลังจากมณฑลทหารบกที่42กรมทหารราบที่5ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สมมุติ5รูปแบบประกอบด้วยการก่อวินาศกรรมการปล้นชิงรถภัยพิบัติจากน้ำท่วมสถานการณ์รถต้องสงสัยของคนร้ายและเหตุระเบิดกราดยิงในพื้นที่สาธารณะโดยแบ่งการฝึกออกเป็น2ขั้นตอนคือขั้น CPX เป็นเวลา3วันเพื่อเสริมทักษะพื้นฐานและขั้น FTX เป็นเวลา2วันเพื่อจำลองการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่เผชิญเหตุมุ่งเน้นการควบคุมพื้นที่การป้องกันความเสียหายบูรณาการอพยพช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการปกป้องพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติต่างๆซึ่งการฝึกในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมณบริเวณหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวว่าการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อทบทวนบทเรียนจากเหตุน้ำท่วมในอดีตโดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะวิกฤตที่มักจะเอาตัวรอดก่อนพร้อมให้แนวทางสำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติ3ขั้นตอนได้แก่1ขั้นเตรียมการที่ต้องอาศัยการทำ IPB วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงประเมินสถานการณ์และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ2. ขั้นปฏิบัติการที่ต้องบูรณาการกำลังพลยุทธปกรณ์ในการอพยพและกู้ภัยอย่างมีระบบและ 3. ขั้นการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุที่ต้องวางแผนเยียวยาจิตใจคนซ่อมแซมอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงยุทธปกรณ์พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองรองรับเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปกป้องและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการฝึกภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการแม่ทัพภาคที่4ได้เดินพบปะพูดคุยเพื่อกำลังใจแก่กำลังพลและผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆที่เข้าร่วมการฝึกอย่างใกล้ชิดซึ่งการฝึกภาคสนามจะช่วยยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการเหตุการณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวนะคะที่ส่งกันมานะจากดีเจพี่แจ็คนั่นเองค่ะนะก็ที่ได้ส่งข่าวมาในวันนี้นะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ก็เดินทางกันมา12นาฬิกากับอีก56นาทีกันแล้วค่ะก็สำหรับช่วงรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะภายในภาคใต้ของเรานะคะวันนี้ก็ได้นะส่งข่าวค่ะคุณผู้ฟังนะพูดคุยนะรับให้คุณผู้ฟังนะได้รับฟังข่าวกันในช่วงเวลานี้นะคะและตอนนี้ก็เดินทางกันมาช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะก็เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้เอาเป็นว่าก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็กลับมาเจอกันได้ใหม่กับราย

0: หน
1: ไปตาย
0: ไปไม่ไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
0: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนิ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000,000 บาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000

0: บาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันที

0: ี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
3: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

กลับมาเจอกันช่วงบ่ายอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะ 13 นาฬิกากับอีก 12 นาทีนะคะบ่ายของวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569 นะคะวันที่ 7 เดือน 7 สำหรับวันนี้ 7-7 นะคะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะช่วงบ่ายมาพร้อมกับแสงแดดนะหลังจากที่มีฝนกระหน่ำลงมาช่วงสายๆอยู่หน่อยนึงแล้วก็สลับกับแดดนะคะคล้ายๆจะไบโพล่าอย่างนั้นนะคะสำหรับอากาศก็จะประมาณนี้นะคะแปรปรวนแล้วก็หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือพอฝนไม่ตกนะมันก็จะร้อนแล้วร้อนก็จะไม่ใช่ร้อนธรรมดาคือมันจะร้อนจัดไปเลยคือมีความแบบสุดโต่งในเรื่องของอากาศมากขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะถึงหน้าฝนจริงๆแม้ว่าฝนจะไม่ตกอ่ะมันก็จะไม่ได้แบบร้อนหรือว่าแดดจัดมากใช่ไหมคะมันก็มีความฝนอะความแบบชื้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็เนี่ยแหละค่ะพอฝนตกก็มาเยอะเลยมาเร็วมาแรงนะเยอะจนท่วมกันไปนะคะพอฝนไม่ตกทิ้งช่วงเว้นช่วงก็แดดจัดเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอากาศที่แปรปรวนแบบนี้บางทีสภาพร่างกายเราก็ปรับไม่ค่อยจะทันเหมือนกันนะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเขาเรียกไม่ค่อยได้พักผ่อนนะทำงานเยอะบางทีภูมิคุ้มกันก็ตกบ้างอะไรบ้างนะคะก็อาจจะทำให้ไม่สบายกันไปเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วสุขภาพดีก็ไม่มีขายค่ะคุณผู้ฟังอยากได้ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้เวลาที่หลายคนใส่นาฬิกาแบบสมาร์ทวอชใช่ไหมคะเวลาที่บางยี่ห้อบางแบรนด์อะไรเงี้ยสมมติเรานั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมมันก็จะมีแบบเตือนขึ้นมานั่งนานไปแล้วนะคะให้ลุกขึ้นแบบหันซ้ายหันขวาแบบออกกำลังกายบ้างก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยมีการเตือนก็ถ้าไม่มีนาฬิกาเตือนหรืออะไรเตือนนะคุณผู้ฟังการนั่งอยู่กับโต๊ะนานๆแล้วก็ท่าเดิมนานๆ นะคะใช้สายตาใช้แบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลุกเดินเปลี่ยนอิริยาบถนะคะไปบ้างเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยคือเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะหรือป่วยไปได้นะเมื่อวานดูข่าวนะคะมีน้องดาวที่เป็นดารานะคะเป็นแบบดาว TikTok อะไรเงี้ยค่ะคือเขาปวดตรงคอเนาะข้อต่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งก็ปรากฏว่ามันเป็นพอเขาไปหาหมออ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วดูข้อมูลก่อนคือเขาเนี่ยดีเจดาวถ้าใครจำได้นะคะแต่เขาก็จะแบบดังใน TikTok เนี่ยค่ะก็เป็นดารานั่นแหละท่านหนึ่งคือปรากฏว่าเขาตื่นมาแล้วปวดคอค่อนข้างรุนแรงจนแบบขยับแบบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพอไปหาหมอปุ๊บเนี่ยคือคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นแบบกล้ามเนื้อคออักเสบเฉียบพลันนะคะซึ่งการเอ็กซเรย์ก็ไปพบแบบภาวะกระดูกคอเสื่อมเข้าไปอีกนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการก้มหน้าเล่นมือถือแล้วก็จ้องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบหลีกเลี่ยงนะคนที่จะต้องนั่งแบบนานๆในท่าเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะลุกขึ้นบ้างอ่ะยืดเส้นยืดสายเดินไปเดินมานะคะไปอย่างเงี้ยบ้างนะคะหลีกเลี่ยงแล้วก็คือถ้าเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะหลายเรื่องนะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเรื่องอื่นไปได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นภัยเงียบของแบบชาวแบบออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังนะบางทีมันไม่ใช่แค่แบบตกหมอนะแต่มันก็รวมไปถึงเรื่องของแบบกระดูกคงกระดูกคออะไรต่างๆได้นะคะเนี่ยค่ะซึ่งเจ้าตัวดีเจดาวเขาบอกว่ากระดูกคอข้อ4-5 4-6เนี่ยเสื่อมเกิดจากการก้มใช้คอมแล้วก็โทรศัพท์ในท่าที่ผิดมาเป็นเวลานานอันนี้เราก็สังเกตได้นะบางทีเวลาเราใช้นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มือถือตลอดเวลาเหมือนกันคุณผู้ฟังยอมรับเลยเพราะว่ามันต้องแบบดูเช่นข้อมูลเรื่องของคงเรื่องของข่าวอะไรพวกนี้ค่ะการแบบทำนู่นทำนี่ส่วนมากก็จะแบบมือถือแทบตลอดเวลาแล้วก็นั่งโต๊ะนั่งคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็ได้เดินอ่ะเดินขึ้นบันไดแล้วก็มาจัดรายการเสร็จก็เดินลงไปนะคะแล้วก็บางทีก็เดินออกนอกห้องทำงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องหาเวลาในการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าก็จะเป็นกันเยอะ
เลยนะคะสำหรับโรคที่เรียกกันว่าแบบออฟฟิศซินโดรมนะเอาละวันนี้อสมทเพื่อชุมชนก็เดี๋ยวมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆมาฝากกันเหมือนเดิมพร้อมกับงานเพลงเพราะๆช่วงบ่ายอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันแล้วก็วันนี้วันอังคารนะคะในเบรกที่2เดี๋ยวมีเอ็มคอร์ดเตือนภัยไซเบอร์กันด้วยมาฝากกันติดตามกันได้เลยค่ะ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก24นาทีนะคะคุณระวังช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะเงื่อนเพลงเพราะๆก็ฝากกันด้วยเลยนะช่วงบ่ายๆแบบนี้หลายคนก็เพิ่งจะทานข้าวกันเสร็จนะเริ่มต้นทำงานนะหรือเริ่มต้นประชุมหรือหลายคนก็เดินทางกันอยู่นะคะก็ปลอดภัยถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพกันแล้วกันนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะเกิดขึ้นระหว่างทางนะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ฟังดูความคืบหน้าเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้านะเป็นเคเบิลใต้ดินกันหน่อยนะคะในเขตเทศบาลนะคะหลายเขตเราจะเห็นว่าปลอดสายไฟแล้วมันก็จะทำให้ตึกรามบ้านช่องหรือสถานที่นั้นๆนี่นะคะมีความแบบสวยงามเลยทีเดียวพอเอาสายไฟเนี่ยลงไปอยู่ใต้ดินนะคะล่าสุดก็มีการประชุมติดตามเรื่องนี้กันเหมือนกันนะคะวันนี้ช่วงเช้าค่ะนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินครั้งที่3บริเวณถนนเทพกษัตริย์ถนนดีบุกถนนภูเก็ตนะคะมีก็ผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาของเทศบาลนครภูเก็ตก็ร่วมประชุมค่ะรวมถึงในส่วนของทางผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะสาขาเมืองภูเก็ตบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ก็ร่วมประชุมกันทั้งหมดเลยนะคะที่ประชุมก็มีการรายงานความคืบหน้าค่ะเรื่องของการดำเนินงานในส่วนของถนนเทพกษัตรีซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการนำสายระบบสื่อสารลงดินส่วนงานระบบไฟฟ้าดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองภูเก็ตค่ะก็ได้เริ่มดำเนินการตัดเสาไฟเป็ดบริเวณถนนเทพกษัตรีจำนวน106ต้นมาตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง3เส้นก็คือถนนเทพกษัตรีถนนดีบุกถนนภูเก็ตก็ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงงานประเพณีถือศีลกินผักก็คือตุลาคมปี2569นี้นะคะโดยนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะก็บอกว่าการดำเนินงานในส่วนของถนนเทพกษัตรีนั้นนะคะหรือถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จก็คือช่วงหน้าวัดโคสิตจนถึงแยกโรงเรียนสตรีภูเก็ตค่ะช่วงแยกโรงเรียนสตรีภูเก็ตถึงแยกถนนนครช่วงแยกโรงเรียนสตรีภูเก็ตถึงแยกตัวโพนะคะแล้วก็หน้าวัดโคสิตถึงแยกโรงเรียนสตรีก็รอดำเนินการซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองภูเก็ตก็มีการส่งแผนดำเนินการเรื่องของการหรือถอนระบบเสาไฟฟ้าเบื้องต้นก็คือถนนภูเก็ตช่วงแยกถนนรัชดาถึงวงเวียนหอนาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังรอดำเนินการระหว่างวันที่19ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะส่วนวงเวียนหอนาฬิกาถึง4แยกบางเหนียวก็จะรอดำเนินการในห้วงของวันที่1ถึง10สิงหาคม2569ส่วนถนนดีบุกค่ะก็รอดำเนินการช่วงวันที่11จนถึง20สิงหาคมนะคะก็คือตั้งแต่แยกตั่วโพถึงตรงแยกถนนมนตรีส่วนช่วงแยกเยาวราชนะคะก็รอดำเนินการช่วงของ21จนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งก่อนที่จะดำเนินการนะคะทางเทศบาลนครภูเก็ตก็บอกว่าจะมีแผนในเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวออกมาแจ้งพี่น้องประชาชนนะคะที่มีบ้านเรือน อยู่บริเวณถนนเทพกษัตริย์ถนนดีบุกถนนภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนที่ อยู่ตรงนั้นหรือว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะได้รับทราบกันด้วยช่วงที่ก่อนดำเนินการแต่ว่าอันนี้คือแผนคร่าวๆแผนไม่ใช่คร่าวๆแล้วก็เป็นแผนที่จะดำเนินการนะคะที่แจ้งกันก่อนนะคะซึ่งข้อมูลเรื่องนี้ก็ติดตามได้ทางหน้าเพจของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังก็อนาคตก็น่าจะมีความแบบสวยงามนะคะสำหรับถนนสายต่างๆของจังหวัดภูเก็ตเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพระธุดงค์จำนวน150รูปนะคะตามโครงการจาริกธ ธุดงธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติค่ะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารตลอดเส้นทางโดยคณะของพระธุดงจำนวน150รูปจะจาริกเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตในห้วงของวันที่8จนถึง12กรกฎาคมนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังโดยวันที่8กรกฎาคมพรุ่งนี้ตั้งแต่7โมงเช้าคณะพระธุดงค์จะออกจากวัดท่านุ่นจังหวัดพังงาเดินข้ามสะพานสารสินเข้าสู่วัดภูเก็ตเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็คาดว่าจะประมาณ8นาฬิกาก่อนจะมุ่งหน้าฉันภัตตาหารที่วัดท่าฉัตรชัยและจะปักกรดที่ชมรมผู้สูงอายุวัดไม้ขาวค่ะจากนั้นวันที่9กรกฎาคมจะออกจากวัดไม้ขาวเดินเลียบชายหาดผ่านจุดชมเครื่องบินขึ้นลงแล้วก็ไปฉันภัตตาหารที่สวนสิรินาถช่วงบ่ายก็จะเดินทางต่อไปปักกรดที่วัดพระนางสร้างพร้อมสวดมนต์เย็นเวลา18นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม6โมงเช้าจะออกจากวัดพระนางสร้างไปฉันภัตตาหารที่วัดท่าเรือประชาชนสามารถร่วมตักบาตรบริเวณทางเข้าวัดจากนั้นจะเดินทางต่อไปปักกรดที่วัดเกตโฮและสวดมนต์เย็นเวลา18นาฬิกาค่ะวันที่11กรกฎาคมนะคะ6โมงเช้าค่ะจะออกจากวัดเกตโฮไปฉันภัตตาหารที่วัดหลวงปู่สุภาซึ่งสามารถร่วมตักบาตรได้บริเวณทางเข้าวัดนะคะช่วงบ่ายจะเดินทางไปปักกรดที่วัดพระใหญ่เขาหน้าเกิดพร้อมสวดมนต์เย็นเวลา18นาฬิกาค่ะจากนั้นวันที่12กรกฎาคมวันอาทิตย์เนี่ยนะคะ8โมงเช้าจะมีพิธีตักบาตรพระค่ะที่ลานวัดพระใหญ่ก่อนที่คณะพระธุดงค์ก็จะเดินทางต่อซึ่งก็จะมีการนั่งเรือข้ามฟากค่ะไปที่สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดารตำบลราไวต่อไปนะคะก็คณะพระสงฆ์ที่ธุดงค์ก็จะเรียกเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตนะคะห่วงของวันที่8จนถึง12กรกฎาคมนี้นะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวให้ได้ทราบกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าช่วงที่2สมทบเพื่อชุมชนทุกวันอังคารนะคะเดี๋ยวเรามีช่วงของ M-Cot เตือนภัยไซเบอร์มาฝากกันค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: เบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บชสอทกองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก41นาทีนะคะช่วงที่2ของอสมทเพื่อชุมชนสำหรับบ่ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังงั้นเพลงสัญญาใจนะคะเปิดให้ฟังจากหนึ่งสายที่ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคุณแจ้งนะคะ เรียกว่าตัวโพนะคะเมื่อสักครู่คืออ่านผิดนะคะคือไม่ใช่อ่านผิดหรอกสำเนียงนะคะแจ้งอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจตัวโพใช่ไหมจริงๆก็คือตัวโพรถโพท้องตัวโพนะคะมันก็จะเป็นศัพท์เฉพาะนะคะสำหรับชาวภูเก็ตนะซึ่งก็พื้นเพเป็นแบบคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนกันค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เชื้อสายใต้เลยนะคะแต่ว่าใต้นครนะคะแต่สำเนียงใต้ก็ไม่เหมือนกันอีกนะคุณผู้ฟังนะคะใต้ภูเก็ตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนครสุราษฎร์ทรงคล้านะไม่ฮ้อนอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสายนี้ด้วยนะคะก็เปิดเพลงให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะช่วงที่2ของทุกวันอังคารมีช่วงของ Mcot เตือนภัยไซเบอร์มาฝากกันยุคไซเบอร์ยุคดิจิตอลตอนนี้ก็ไปยุค AI แล้วค่ะ AI เนี่ยมีหลายๆอย่างที่บางทีทำให้เราเนี่ยคือมันเป็นช่วงของเปลี่ยนผ่านนะคะถ้าคนที่รุ่นแบบว่าเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทันนะคะตั้งแต่ยุคอนาล็อกถูกไหมคะเหมือนเราในสมัยเรานะคะใช้คำว่าเรายุคอนาล็อกนี่ยังทันอยู่นะคุณผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเปิดเพลงกับเทปคาสเซ็ตเปิดเพลงกับซีดีแผ่นเสียงเนี่ยแจงยังเคย

0: ัญอยู่บ้างเหมือนกันนะคะสมัยที่จัดรายการใหม่ๆเลยเมื่อสัก25ปีที่ผ่านมานะก็อันนั้นเป็นยุคอนาล็อกนะคะแล้วก็มายุคดิจิตอลนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุค AI ซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นปืนดาบสองคมนะโทษต่างๆมันก็เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะตอนนี้พอ AI มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหอะไรก็ง่ายเลยนะคะแล้วก็อะไรก็แบบบางทีก็แยกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะว่าอันนี้คือภาพจาก AI นะคะวิดีโอจาก AI หรือว่าวิดีโอจากเรื่องจริงเนี่ยทำแบบเหมือนจริงนะยุค AI เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะสิ่งหนึ่งวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทยอสมทเราเนี่ยแหละค่ะก็จะมีข้อมูลดีๆที่เป็นภัยไซเบอร์แล้วเราต้องระมัดระวังกันนะคะไปดูค่ะว่าข้อมูล10อย่างของเราเนี่ยนะคะห้ามส่งเข้า AI เนี่ยจริงหรือไม่มันจะมีภัยมันจะมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบระมัดระวังเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะในช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
1: รู้เท่าทันภัยหลากหลายใกล้ตัวแก๊ง call center สแกมเมอร์หลอกให้รักกลโกงออนไลน์ทุกรูปแบบ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ร่วมสร้างภูมิต้านภัยไปกับอสมท
2: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนไปทั้งชีวิตเช่นบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเลขบัญชีรูปฝ่ามือใบหน้าม่านตาและเสียงชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่จริงไหมครับ
3: จริงครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะถูก AI นำไปประมวลผลมีความเสี่ยงสำหรับเจ้าของข้อมูลที่อาจจะมีวิชาชีพไปใช้ในทางที่ไม่ชอบครับ
2: ทำไมเราถึงไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ AI ครับ
3: กลไกของ AI ไม่ได้นำเอาข้อมูลของเราออกไปในส่วนที่ AI จะใช้คือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลสิ่งที่มันจะกลับมาจาก AI เนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวเรามิจฉาชีพอาจจะเอาข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้
2: ข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ข้อแรกไม่ควรส่งข้อมูลบัตรประชาชนพาสปอร์ตข้อมูลครบทั้งชื่อเลขที่อยู่เพราะมันคือกุญแจตัวตนจริงไหมครับ
3: จริงครับ AI เนี่ยเมื่อมันผลแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นตัวเราได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยเคยมีข่าว AI บางเจ้าข้อมูลหลุดแล้วถูกนำไปขายบนดาร์กเว็บก็มี
2: ข้อที่2ไม่ควรส่งสลิปเงินเดือนหรือรายได้เสี่ยงโดนหลอกแบบสแกมทาร์เก็ตได้
3: จริงครับจริงตัว AI มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิด AI เหล่านี้ถูกแฮกหรือมีคนขโมยแอคเคาท์เราสแกมเมอร์ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหลอกลวงเราอีกทีนึง
2: ข้อที่3ไม่ควรส่งข้อมูลบัญชีธนาคารอาจถูกคนร้ายนำมาใช้ช่อโกง
3: จริงครับเราไม่ควรเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไป
2: ข้อที่4ไม่ควรส่งรหัสผ่าน OTP ให้ AI เพราะเหมือนเป็นการเปิดบ้านให้โจรจริงเหรอครับ
3: อันนี้จริงอย่างแน่นอนเราเอากุญแจความลับส่วนตัวทั้งหมดใส่เข้าไปถ้าว่าเรามีความเสี่ยงมากนะ
2: ข้อที่5ไม่ควรส่งข้อมูลลูกค้าเพราะผิด PDPA
3: อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันทำให้มีความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยครับ
2: รองเลขาธิการสคสอธิบายเรื่องกฎหมาย PDPA
3: ในฐานะที่เราเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเนี่ยในกฎหมาย PDPA เนี่ยให้เราแสดงความเคารพต่อตัวเจ้าของข้อมูลดังนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปทำอะไรเราต้องบอกกล่าวหรือมีการยินยอมอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าเราเอาข้อมูลอาจจะเพื่อความสะดวกของตัวเองเอาไปใช้เราทำให้เขาเกิดความเสี่ยงแบบนี้ก็เท่ากับผิดกฎหมาย PDPA ครับ
2: ข้อที่6ไม่ควรส่งเอกสารหรือสัญญาหรือเอกสารสำคัญให้ AI เพราะหากหลุดเท่ากับเสียเปรียบคู่แข่ง
3: คำตอบคือไม่ควรครับเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับคู่ค้าได้แล้วก็เสี่ยงต่อการเรื่องของผิดกฎหมายอื่นด้วย
2: ข้อที่7ไม่ควรส่งโค้ดภายในบริษัทให้ AI
3: เป็นจริงครับเรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์นี้เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของมือถือและเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่ทุกคนรู้จักกันดีการที่เอาตัวโค้ดเข้าไปก็เท่ากับว่าเอาความลับของบริษัทซึ่งเป็นแกนในการทำงานใส่เข้าไปนะเพื่อใส่เข้าไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่คนอื่นจะไปใช้งาน
2: ข้อที่8ไม่ควรส่งรูปฝ่ามือลายนิ้วมือเป็นไบโอเมตริกเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิต
3: อันนี้จริงอย่างมากข้อมูลละเอียดอ่อนนะฮะอย่างเช่นม่านตาลายนิ้วมือจริงมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีรองรับเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างตัวตนเราได้อีก
2: ข้อที่9ไม่ควรส่งใบหน้าม่านตาและเสียงอาจจะถูกใช้ปลอมตัวตนในอนาคต
3: จริงครับทุกอย่างที่เป็นตัวตนเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะถูกนำไปประกอบแล้วกลายเป็นตัวตนเราในอนาคตนะ
2: และข้อที่10ไม่ควรส่งข้อมูลที่บอกว่าเป็นคุณรูปบ้านป้ายทะเบียนโลเคชั่น
3: จริงครับเมื่อมิจฉาชีพเห็นเนี่ยเขาอาจจะใช้ในการหลอกลวงหรือในการทำร้ายเราได้ที่หลังครับ
2: แล้วจริงๆเราควรใช้ AI กันไหมครับเนี่ย
3: ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับ

0: ไอ้มีประโยชน์มากควรใช้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราให้ข้อมูล AI มากก็เท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงในอนาคตมากแต่ตัว AI บางตัวสามารถที่จะทำเป็นลักษณะของแชทชั่วคราวได้ซึ่งไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือมีการตั้งค่าทำให้การส่งข้อมูลไปเนี่ยไม่อยู่ในกระบวนการเทรนนิ่งก็ทำได้เหมือนกัน
1: ดังนั้นหลักสำคัญจึงต้องจัดการความเสี่ยง
0: ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนที่เรารับได้สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากดูดวงและเรายอมรับได้ว่าลายนิ้วมือที่จะหลุดไปเนี่ยเรายินดีที่จะให้ใครก็ตามดูหลายคนอาจจะมีการเล่นแอปเปลี่ยนแปลงภาพภาพต้นฉบับที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรายอมรับได้เราก็อาจจะเลือกใช้งานได้อยากให้เราพิจารณาความเสี่ยงตัวเองว่าเรารับได้แค่ไหนครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่เป็นยังไงครับ
0: แชร์ต่อได้แต่เพิ่มเติมในส่วนที่บอกว่าให้พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแต่ทางที่ดีไม่แนะนำให้นำข้อมูลส่วนบุคคลส่งไปที่ AI เลยครับ
1: จัดการข้อมูลป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องตัวตนและทรัพย์สินของเราได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์รู้เท่าทันภัยหลากหลายใกล้ตัวแก๊ง call center สแกมเมอร์หลอกให้รักกลโกงออนไลน์ทุกรูปแบบMCOT เตือนภัยไซเบอร์ร่วมสร้างภูมิต้านภัยไปกับอสมท
3: ช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์นะคะนั่งฟังก็มุมหนึ่งถ้าจะมองว่าน่ากลัวมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณฟังคือ AI มันทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะเป็นเราก็ได้เลยเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเวลาที่เอาไปเข้าแอปอะไรสักอย่างเราก็กลายเป็นผู้ชายนะคะหรือการจะสร้างอะไรหรือจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยในยุคเนี้ยมันได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะก็ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะทั้ง10อันเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่านะคะฝากกันด้วยนะมีข้อมูลดีๆนะคะมีเรื่องของการแบบว่าเตือนพงเตือนภัยอะไรนะคะเกี่ยวกับไซเบอร์ต่างๆเนี่ยก็มาติดตามได้ในช่วงนี้ทุกวันอังคารนะคะเราก็ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ชัวก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทยอสมทด้วยอสมทเราก็จะมีศูนย์ชัวก่อนแชร์โดยเฉพาะค่ะที่จะคอยแบบตรวจสอบเรื่องราวประเด็นต่างๆที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยว่ามันจริงมันไม่จริงนะมันแชร์ไหมเนี่ยชัวก่อนจะแชร์นะคะอันนี้เริ่มมาตั้งแต่น่าจะยุคแรกๆนะที่เราแบบแชร์นะคะลูกอีช่างแชร์นะสมัยก่อนอะไรมาแล้วก็แชร์แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้อมูลที่แบบเราแชร์ไปน่ะมันจริงไหมมันถูกต้องไหมมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดเป็นศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันขึ้นมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็โอ้โหตรวจสอบหลายๆเรื่องเลยเชื่อถือได้แน่นอนนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันค่ะ13นาฬิกากับอีก50นาทีมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะมีหนึ่งข้อมูลคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันช่วงท้ายเลยก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องเช่นกันนะคะการป้องกันการค้ามนุษย์ในส่วนของโรงเรียนเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเด็กแล้วก็เยาวชนก็มักที่จะตกเป็นเหยื่อหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์เช่นกันค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นการค้ามนุษย์ออนไลน์มากขึ้นเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงออนไลน์มันไปไกลมากนะคะคือนอกจากอะไรที่ดีๆที่มากับออนไลน์หรือโซเชียลเนี่ยมิจฉาชีพก็จะมาด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับแบบขบวนการเรื่องของการค้ามนุษย์เหมือนกันทีนี้การป้องกันการค้ามนุษย์ในโรงเรียนค่ะก็จะต้องอาศัยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนต่างๆนะคะการเฝ้าระวังโดยบุคลากรการประสานงานร่วมกันก็แนวทางปฏิบัตินะคะ3แนวทางหลักๆเลยค่ะ1ก็คือการสร้างความตระหนักรู้อันนี้ก็ต้องสอดแทรกความรู้เรื่องของการรู้เท่าทันภัยออนไลน์การล่อลวงต่างๆแล้วก็สิทธิมนุษยชนในหลักสูตรนะคะพร้อมทั้งสอนวิธีปฏิเสธข้อเสนอที่ดีเกินจริงนะเช่นรายได้สูงผิดปกติหรืองานต่างประเทศที่ไม่มีหลักแหล่งนะคะ2ก็คือระบบการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือค่ะซึ่งทั้งครูแล้วก็บุคลากรก็ต้องสังเกตพวกสัญญาณเตือนภัยของเด็กเช่นอาการเรียนบ่อยไหมมีพฤติกรรมแบบหวาดกลัวหรือเปล่าหรือว่ามีทรัพย์สินที่ใช้แบบเกินวัยไปหรือไม่นะคะโรงเรียนก็อาจจะมีช่องทางในเรื่องของการรับแจ้งเหตุแต่เป็นแบบลับๆนะคะเพื่อที่จะปกป้องเด็กด้วยนะคะแล้วก็แผนเผชิญเหตุเพื่อส่งต่อหน่วยงานช่วยเหลืออย่างปลอดภัย3ก็คือสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยคุณผู้ฟังการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดร่วมมือกับผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแลควบคุมการเข้าออกในพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาก่อเหตุนะคะปัญหาการค้ามนุษย์นี่บอกเลยคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะหากว่าพบเห็นเบาะแสนะหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้เลยค่ะสายด่วนพม.1300สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโม มงหรือจะนึกอะไรไม่ออกตำรวจก็ได้ตำรวจตอนนี้ก็มีหลายหน่วยมากที่มาดำเนินการนะคะเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตก็แจ้งได้เช่นกันค่ะ0762127265นะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันภัยการค้ามนุษย์นะคะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะหมดเวลานะคะไปละเดี๋ยวปิดท้ายกับงานเพลงนี้ดีกว่าของเรนโบว์แล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจจินภัทรค่ะดูแลคุณผู้ฟังยาวกันไปจนถึงช่วงของ6โมงเย็นนะคะจนแจ้งพรุ่งนี้เหมือนเดิมช่วงเช้าๆก็2ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายจันทร์อังคารพุธนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของดีเจแจงแล้วก็พระฤหัสกับศุกร์ก็เจอกับดีเจชายในช่วงนี้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังการสวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยโหวตรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททท.เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่

0: ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ไอดีและเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จ้า
8: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
10: ตุ๊กแก
11: ่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

A Little More ครับงานจาก Ed Sheeran นะฮะแล้วก็ใจฉันตามเธอไปในเวอร์ชั่นของ C โพดำนะฮะวันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยเพลงจังหวะสนุกสนุกกันแล้วกันนะครับบ่าย 2:14 นาทีอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ผมจินภัทรมาแล้วนะครับเรื่อยไปจนถึง 18:00 น. 4 ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมครับ

โอลิเวียดีนกับแมนไอนี้นะฮะไม่ได้ฟังนานไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังเลยยังเป็นเพลงที่ผมชอบอีกเพลงหนึ่งนะฮะช่วงนี้โดย Reback นะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับใครที่มีรอยแผลจากศัลยกรรมความงามก็ดีแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าคีลอยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นทำร้ายคุณนะครับแนะนำ Reback ซิลิโคนเจลครับผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาก็จะไปลดเลือนรอยแผลเป็นนะฮะเพราะว่าจะมีสารก่อแผ่นฟิล์มไปครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดทั้งวันนะฮะอันเนี้ยจะช่วยปกป้องแผลจากน้ำแล้วก็ฝุ่นละอองนะครับรีแบกเนี่ยเนื้อเจลแห้งเร็วไม่เหนียวเนอะหนะคุณผู้ฟังถามหารีแบกได้เลยที่ร้านขายยาใกล้บ้านนะฮะจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดนะครับอย่าลืมนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้นะครับ

พลงแช่งนะฮะเวอร์ชันของ Plus One นะครับเล่นให้ฟังในช่วงนี้ด้วยมีคุณผู้ฟังขอเพลง Not Wind Calls ก็มานะฮะอ่ะเปิดให้นานๆจะมาขอสักทีหนึ่งนะฮะหายไปนานเลยนะหลายเดือนนะฮะ Welcome back to อสมท. นะครับ

โอ้มาแบบบล็อกโยกหัวเลยนะฮะตื่นเลยใครที่แบบกำลังง่วงๆอยู่ในช่วงบ่ายขอบคุณที่เลือกเพลงนี้เข้ามา Not Wind Calls นะเล่นให้ฟังไปเรียบร้อยนะฮะเปิดเพลงร็อกแล้วก็ต่อที่เพลงร็อกอีกสักเพลงหนึ่งเพราะว่าวงนี้จะกลับมารวมกันแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะนั่นก็คือ Big Ass นั่นเองนะฮะหลายคนน่าจะได้เห็นแด็กซ์กับเจ๋งนะฮะอยู่บนเวทีเดียวกันซึ่งหลายคนก็ฝันว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะอยากให้มันเป็นไปได้แล้วตอนนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะเพราะว่า Big Ass เนี่ยจะจัดคอนเสิร์ต13 14 15พฤศจิกายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีเดือดแน่ฮะคอนเสิร์ต

0: มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระ

0: 101.5 Mcut Radio
1: บ่าย2กับ32นาทีนะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมทุกวันอังคารก็จะเป็นช่วง This is Number 1ครับเพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกนะฮะตอนนี้เราไปชาร์ตของเราก่อนเมื่อวานรายงานชาร์ตไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยังคงเป็นแชมป์เก่านะครับติดอันดับ1มา3วีคติดต่อกันแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงเก่งไม่พอหรือว่า good not enough ของ PP Grid นั่นเองนะครับก็เป็นอีกเพลงนึงนะที่อยู่ในชาร์ตแล้วก็ออนชาร์ตมาไม่เยอะนะจำนวนสัปดาห์แต่ว่าติดอันดับ1มาแล้ว3สัปดาห์ด้วยกันนะครับนี่คือ This is Number 1นะฮะซึ่งวันนี้จะได้คะแนน Airplay คูณ2ไปด้วยครับ
2: This is Number 1

เก่งไม่พอนะฮะตอนนี้เก่งมากแล้วสำหรับเพลงนี้ของพีพีกริดนะครับเพราะว่าอันดับที่1มา3วีคแล้วนะฮะอ่ะยินดีด้วยนะครับนั่นคือ This is number 1นะฮะเพลงอันดับ1จากชาร์ตเพลงของเรานะครับทีนี้เราไปกันที่ทางฝั่งอเมริกาก่อนดีกว่านะฮะบิลบอร์ดชาร์ตในสัปดาห์ล่าสุดก็ยังคงเป็นเพลงเดิมเหมือนวีคที่แล้วนะกลับมาทวงแชมป์แล้วก็อยู่ยาวเลยรอบนี้นะฮะเอลล่าแลงลี่ครับยังครองอันดับ1บนบิลบอร์ด Hot 100ด้วยเพลง Choosing Texas เป็นสัปดาห์ที่12ติดต่อกันนะครับ เรียกได้ว่าเป็นอีก1เพลงนะที่ตอนนี้กลายเป็น1ใน5เพลงของศิลปินหญิงเดี่ยวนะฮะก็คือจะไม่มีศิลปินชายร่วมเลยเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเลยที่ครองอันดับ1ได้นานอย่างน้อย12สัปดาห์แล้วก็เป็นเพลงคันทรีเพลงแรกนะฮะที่ทำสถิตินี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายชาร์ตย่อยๆอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งซองนะฮะก็ติดอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่13ดิจิตอลซองนะฮะก็อันดับ1เป็นสัปดาห์ที่11แล้วก็ฮอตคันทรีซอง

ยังมีอีกหลายชาร์ตย่อยๆอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งซองนะฮะก็ติดอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่13ดิจิตอลซองนะฮะก็อันดับ1เป็นสัปดาห์ที่11แล้วก็ฮอตคันทรีซองนะฮะอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่30คุณผู้ฟังโอ้โหยาวนานมากนะฮะแล้วก็ยังเป็นอันดับ1 Song of Summer

บนบิลบอร์ดท็อป100เนี่ยมีเพลงของเอลล่าแลงลี่ติดท็อป10ถึง3เพลงด้วยกันนะฮะก็คือเพลงนี้ Choosing Texas อันดับ1แล้วก็อันดับที่3เพลง Be Her รวมไปถึงอันดับที่6นะฮะเพลง I Can't Love You Anymore ที่ร่วมงานกับ Morgan Wallen ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าท็อป10มีเพลงของเธอถึง3เพลงเลยนะฮะส่วนอันดับ1 2 3บนบิลบอร์ดนั้นคงที่หมดเลยนะครับอันดับ2ยังเป็น I Knew It I Knew You ของ Taylor Swift อยู่นะฮะซึ่งยังคงที่อยู่ที่อันดับที่2นะครับนั่นคือทางฝั่งอเมริกานะครับทีนี้ไปดูทางฝั่งอังกฤษกันบ้าง UK Chart ในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับเล่นเพลงเก่าให้ฟังเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็แพทเทิร์นนี้เลยนะฮะUK Chart ก็ยังคงเป็นเพลงเดิมครับงานของ Sam Fender ร่วมงานกับ Olivia Dean นะฮะกับเพลง Rain Me In ครับตอนนี้อยู่อันดับที่1คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพลงอันดับที่1เป็นสัปดาห์ที่15แบบไม่ต่อเนื่องนะฮะเพลงนี้เนี่ยสร้างสถิติเทียบเท่าเพลงของศิลปินอังกฤษที่ครองอันดับ1นานที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะนั่นก็คือ Love Is All Around ของ Wet นะฮะตอนนั้นปล่อยออกมาเมื่อปี1995เพลงนั้นก็อยู่อันดับที่1ยาวนาน15วีคเช่นกันนะฮะตอนนี้เทียบเท่าสถิติเพลง Love Is All Around แล้วนะครับก็ต้องลุ้นดูนะว่า Rain Me In จะทำลายสถิติได้ไหมก็คือสัปดาห์หน้าถ้าอยู่อันดับที่1ได้อีกก็เป็น

0: 16 weeks นะฮะซึ่งจะไปเทียบเท่าเพลงเพราะเพลงหนึ่งก็คือเพลง Everything I Do I Do It For You ของ Brian Adams เพลงนั้นก็อันดับ1 16 weeks นะฮะก็ต้องลุ้นกันดูนั่นคือความสำเร็จนะฮะของเพลง Rain Me In นะครับไปฟังเพลงนี้พร้อมกันเป็น This Is Number 1 UK Chart ในสัปดาห์ล่าสุดครับ
1: This is Number 1

0: Rain Me In Sam Fender แล้วก็ Olivia Dean นะฮะอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับชาร์ตเพลงระดับโลกทั้ง Billboard แล้วก็ UK สรุปมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะครับเหลืออีก2ชาร์ตนะฮะก็คือย้อนอดีตกลับไปนะครับสัก6ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ชาร์ตเพลงนอกกรอบด้วยนะฮะแต่ก่อนจะไปฟัง2ชาร์ตต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะฮะช็อปมาเนียครับใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยเลยนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ดินเน่าครับเพราะว่าเราเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะฮะจะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะฮะจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะคุณผู้ฟังผสมน้ำ200ถึง500ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นลงดินก็ใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะตอนนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทนะฮะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับพาคุณผู้ฟังนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะฮะเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเพลงนี้ขยับจากอันดับ2ขึ้นมา1ใช้เวลาออนชาร์ตนี่ประมาณ5วีคเดือนนิดๆนะฮะกว่าจะไต่ขึ้นมาอันดับที่1แล้วเชื่อไหมว่าอยู่อันดับที่1ได้เพียงวีคเดียวก็ตกลงไปนะครับเพลงนี้เป็นการร่วมงานกันของหนุ่มกะลากับแอดคาราบาวครับ
1: This is number 1

0: เหมือนจะเพิ่งเปิดเพลงนี้ไปไม่นานแต่พอดูจากชาร์ตแล้วโอ้โห6ปีแล้วนะตามตะวันครับหนุ่มกะลาแล้วก็พี่แอดคาราบาวนั่นเองนะฮะเป็น This is number 1นั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไป6ปีที่แล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะเพลงเพราะความหมายดีก็เคยขึ้นอันดับที่1ในชาร์ตเราด้วยนะครับพูดถึงพี่แอดคาราบาวแล้วเนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะฮะฟรีคอนเสิร์ตครับที่อัมนาบอนนะฮะศาลเจ้านาบอนนะครับวันที่6สิงหาคมนะฮะปักหมุดเอาไว้เลยในปฏิทินนะครับว่าจะไปดูพี่แอดคาราบาวผมก็ดูวงคาราบาวมาบ่อยแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับแล้วก็หลังสุดที่เพิ่งดูไปก็ที่งานวัดเชิงทะเลใช่ไหมครับก็สนุกดีนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตงานวัดแต่ว่าคาราบาวจัดเต็มมากนะฮะเล่นเมดเล่ชุดใหญ่ให้เราได้ฟังนะครับแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะงานศาลเจ้านะฮะที่สำคัญอัมนาบอนหรือว่าศาลเจ้านาบอนนี่ใกล้บ้านผมมากเลยเดี๋ยววันที่6สิงหาคมจะไปดูพี่แอดคาราบาวนะฮะทุกคนเลยพี่แอดพี่เทียรี่นะฮะพี่เล็กนะฮะทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเพลงคาราบาวเนี่ยโอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรนะหลายคนก็โตมาคาราบาวนะบางคนก็หัดเล่นกีตาร์นะฮะจากเพลงคาราบาวใช่ไหมมาร่วมกันร้องบรรเลงเอาดีดกีตาร์กันสนุกเลยนะฮะเพลงช้าของคาราบาวก็เพราะๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับมาอีกชาร์ตหนึ่งใช่ไหมชาร์ตสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือชาร์ตเพลงนอกกรอบนะครับก็จะอิงลูกทุ่งมหานครนะฮะของ FM 95ของอสมทเรานี่แหละนะซึ่งในช่วงค่ำนะฮะทางคลื่นอสมทนะฮะทุกจังหวัดเลยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับเราก็จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะซึ่งในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะนอกเหนือจากลูกทุ่งแล้วก็ยังมีเพื่อชีวิตแจมๆเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเพลงที่อยู่อันดับที่1เนี่ยยังเป็นแชมป์เก่านะฮะสำหรับเพลงนอกกรอบลูกทุ่งมหานครนะครับนั่นก็คือเพลงหม้อหุงข้าวครับของโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็น้องพันธ์วรการนะครับเป็น This is number 1เพลงนอกกรอบครับ
1: This is number 1

0: More music every hour. MCOT Radio Network.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
0: MCOT News.
2: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่มหนึ่งกรรมธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความ

0: เห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกปน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
4: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นะครับเจ้าตัวก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วคุณผู้ฟังลองฟังเสียงดูซิว่าเป็นเสียงใครใน3คนนี้นะครับจริงๆแล้วเสียงก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะเจ้าตัวจะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะพี่ยงเนี่ยจะให้คนเนี้ยร้องแต่รู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ใช่ทางเท่าไหร่นะฮะลองไปฟังเฉลยครับ
1: ตอนแรกคือความจริงตอนที่คุยกับทั้งพี่บอมพี่ยงเลยครับตอนแรกเขาใช้ร้องเพลงรักติดไซเรนครับใช่แล้วเหมือนกับว่าพอคุยแล้วมันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเท่าไหร่พี่ผู้ใหญ่เขาก็เห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบบอกว่างั้นก็ให้เป็นไอซ์ร้องดีกว่า
0: และนี่ก็คือเสียงของบิลกินนั่นเองครับใครที่ตอบบิลกินเข้ามาภายในเวลาบ่าย 3:41 นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนนะครับ

มีใครตอบผิดบ้างร้องในใจหรือว่ายิ้มทั้งน้ำตาดีไม่เป็นไรครับสู้ๆใหม่ยังมีให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันเล่นเกมกันทุกวันนะฮะค่อยๆสะสมคะแนนกันไปครับสองเพลงเพราะนะเพลงยิ้มโอ๊ตปราโมทแล้วก็ป๊อปปองกูลยิ้มทั้งน้ำตาบิวกินด้วยบ่าย 3:51 นาทีนะฮะมีคุณผู้ฟังแอบง่วงแล้วใช่ไหม